0: ่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
7: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
8: ตอนห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานี่เจ๊งวดที่แล้วก็จ่ายช้าหวังว่างวดนี้จะจ่ายตรงเวลานะช่วงเนี้ยร้านผักก็ขายดีนี่นะ
9: โอ้ยพ่อหนุ่มขายดีขายดีอะไรกันช่วงนี้ลูกค้าก็น้อยเศรษฐกิจก็ไม่ดีน่ะคนเขากลัวโควิดก็ไม่อยากจะออกมาตลาดกันเลยงวดนี้ขอเลื่อนไปอีกสัก7วันได้ไหมฉันสัญญาเลยนะว่าจะหาเงินเอามาจ่ายดอกเบี้ยให้ครบเลยดอกเบี้ยก็โหตั้งร้อยละ10ต่อเดือนลดลงหน่อยได้ไหมฉันจ่ายไม่ไหวหรอก
8: จ่ายไม่ไหวเหรอแล้วจะมายืมทำไมล่ะฮะรู้แล้วนี่ไม่รู้เฮ้ยวันนี้ไม่จ่ายดอกผมก็ไม่รับรองความปลอดภัยนะ ผมต้องได้ดอกเบี้ยกลับไปให้ได้
10: เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรามีความผิดตามกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพ.ศ.2560กล่าวคือเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ15ต่อปีเขียนจำนวนเงินหรือข้อความเท็จในสัญญาที่กู้ยืมเพื่อเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราหรือเรียกเอาประโยชน์อื่นๆนอกจากดอกเบี้ยมากกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่นเงินสิ่งของเป็นต้นมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าเป็นลักษณะนายทุนมาปล่อยกู้มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับเงินไม่เกิน 500,000 บาทหรือถ้าหากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดจะเพิ่มเป็น2เท่าและถ้าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วทวงหนี้โดยข่มขู่บังคับผิดฐานทวงถามหนี้อีกข้อหาหนึ่งจำคุกไม่เกิน5ปีเชียวนะคะ yeah.
7: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่พิจารณาประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แจ่มเร่งช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ห้องประชุม4อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2/2569เพื่อพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แจ่มโดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในอำนาจที่ของผู้อำนวยการจังหวัดตามที่กำหนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2564ถึง2570โดยที่อำเภอแม่ริมได้เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเป็นภัยแล้งเมื่อวันที่20มีนาคม2569ในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ราษฎรขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคผลผลิตทางการเกษตรพืชไร่และพืชผักเกิดความเสียหายซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดขณะที่อำเภอแม่แจ่มได้เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งเมื่อวันที่1เมษายน2569ในพื้นที่ของหมู่ที่3 6 7 9และ11ตำบลบ้านทับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ขาดแคลนน้ำในการใช้เลี้ยงปศุสัตว์โคกระบือจำนวน 1,500 ตัวราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,200 ครัวเรือน 3,500 คนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่สิ้นสุดซึ่งหลังจากที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยส่วนราชการจะดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้อย่างรวดเร็วทันทีรวมถึงจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคปรับปรุงระบบน้ำและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: โดยกรมอุตุ
9: ก้าวเต็มวิเชียรมาศมันนอนหลับอยู่นี่เองไหนอวดว่ากำลังทำงานอยู่ไง
10: ก็ทำงานนะสิ
9: งานอะไรเห็นกรนกันครอกครอก
10: พวกเราคือกรมอุตุ
9: กรมอุตุนิยมวิทยา
11: เราก็เป็นอุตุเหมือนกันแต่เป็นนอนหลับอุตุ
10: ให้นอนต่อดีกว่า
9: อ้าวอุตุแปลว่าฤดูกรมอุตุนิยมวิทยาคือหน่วยงานที่ศึกษาสภาพอากาศและพยากรณ์อากาศส่วนนอนหลับอุตุคือหลับสบาย
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

the moment. Please try again later.

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านกราฟฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้แรม13ค่ำนะคะเดือน6ปีมะเสงนะใช่ไหม
1: ใช่ไหมคะ
0: นะคะก็มาพร้อมกับสายฝนตั้งแต่ระยองจนทั้งเมืองชนนะคะผ่านอมตะปุ๊บไม่มีฝนนะคะก็หลายพื้นที่ได้รับฝนกันแทบจะทุกพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องของอุทกภัยเกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ภาคเหนือนะคะวันนี้ดิฉันการธีราลิขิตคานเนอร์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเดิมกับช่วงเช้าวันพฤหัสนะคะส่วนวิทยากรวันนี้เปลี่ยนไปค่ะเป็นสาวสวยนะคะเพราะส่วนวิจัยและพัฒนาพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเพราะจันจุฑาพรศรีสวัสดีค่ะพ่อค่ะวันนี้ต้องรารายการเร็วด้วยนะคะเพราะมีประชุมข้างนอกด้วยเนาะที่แม่ของเราน้องอาร์มภูรินัทประคำมินนะคะดูแลรับผิดชอบหน้า Facebook Live แล้วก็ช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะร่วมกันจัดรายการกดรักกดไลค์หรือว่าฝากคำถามกันเข้ามาได้นะคะว่าพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะคะส่วนในห้องส่งคุณปุณณภาเอี่ยมสกุลกับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ023839003แล้วก็023839004นะคะพูดถึงเรื่องอุทกภัยผอ.ที่ลำพูนเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนะคะซึ่งความเสียหายก็อยู่ระหว่างการสำรวจแต่ก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่าที่สำคัญมีผู้เสียชีวิตเรื่องของฟ้าผ่าด้วยพื้นที่ภาคเหนือเนาะลำปางแล้วก็น่าจะเป็นพื้นที่อีสานไหมที่ว่
1: า
0: สองป้าหลานใช่ที่ว่าน้องเป็นนักศึกษาวิศวะปี4ด้วยมั้งเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยช่วงนี้ฟ้าฝนยังคงบ้าบิ่งอยู่ใช่ไหมคะยังดุเดือดอยู่ไหม
1: ฝนยังคงเยอะอยู่นะคะช่วงนี้เพราะว่าตัวลักษณะก็ปรับเปลี่ยนฤดูก็เป็นตอนแรกก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนกับเป็นเค้าเรียกอะไรพายุฤดูร้อนแล้วก็มันก็มีตัวการปัจจัยที่ทำให้มีฝนเข้ามาต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ลมก็เริ่มเปลี่ยนทิศอย่างแน่นอนนะคะก
0: ็
1: จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต
0: ้ลมหน้าฝนแล้วใช่ไหมคะ
1: ลมฤดูฝนนะคะก็คาดว่าวันนี้เราวันนี้เราประกาศข้าวหน้าฝน
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ซึ่งวันนี้เราก็มาพร้อมกับประกาศนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันยังไงบ้างคะทำไมถึงมีประกาศออกมาถึงฉบับที่3แล้ว
1: ก็มันมีตัวการที่ทำให้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยนะคะมีกำลังแรงขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้มีฝนค่อนข้างเยอะสำหรับประเทศไทยตอนบนนะคะแล้วก็รวมทั้งทางด้านภาคใต้ด้วยนะคะ
0: ประเทศไทยตอนบนแล้วก็พื้นที่ภาคใต้
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ว่าวันที่14นะคะ
0: ก็คือวันนี
1: ้ใช่ค่ะแต่จริงๆก่อนหน้านี้มันก็มีฝนมาอยู่แล้วม
0: ี
1: ฝนมาอยู่แล้วแต่ปัจจัยอื่นนะคะปัจจัยที่เป็นลักษณะลมตะวันตกหรือลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มวลอากาศเย็นมันเบียดลงมาทะเลจีนใต้แล้วก็ทำให้มันเบียดเข้ามานะคะมันก็ทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้เบียดเข้ามามันก็จะมีฝนแต่วันนี้ลมก็เปลี่ยนทิศอย่างแน่นอนนะคะก็คือเป็นลักษณะลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นมันก็เลยทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นนะคะ
0: แล้วมีตัว
1: แปรแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยนะคะ
0: แล้วมีตัวแปรอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดฝนในอ่าวเบงกอลหรือว่าใน
1: ก็ในอ่าวเบงกอลนะคะเราก็จะเป็นลักษณะที่มองเห็นตัวความกดไอตัวความกดอากาศต่ำนะคะก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำในอ่าวเบงกอลในทะเลจีนใต้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ขออภัยในมหาสมุทรอินเดียนะคะมันก่อตัวเกิดขึ้นอยู่แต่ว่ามันก็ตอนนี้มันก็อยู่ตรงทางด้านมหาสมุทรอินเดียนะคะแต่ก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าอ่าวเบงกอลนะคะในช่วงวันไหนก็ในช่วงนี้นะคะก็คืออยู่ทางด้านตรงชายฝั่งนะคะแถวอินเดียตรงมหาสมุทรอินเดียนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็เลยส่งผลทำให้เสาไอ้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมีกำลังแรงขึ้นนะคะแต่ก็มีแนวโน้มนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็ขออภัยค่ะก็มีกำลังแรงขึ้นแล้วก็เคลื่อนเข้าทางด้านเบงกอลตอนล่างนะคะ
0: ค่ะมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าอ่าวเบงกอลตอนล่างแล้วหลังจากนั้นล่ะเขาจะแผลงดินยังไงคะ
1: ก็จะเข้าอ่าวเบงกอลมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าอ่าวเบงกอลนะคะตอนล่างก็จะส่งผลทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น
0: ใน
1: ภาค
0: เ
1: หนือใช่ค่ะภาคเหนือด้วยภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็ภาคกลางด้วยประเทศไทยอะค่ะทั้งหมดเลยนะคะก็ส่งผลทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากเกิดขึ้นในภาคเหนือนะคะภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะ
0: ค่ะซึ่งก็จะเริ่มมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะคะ14-18พฤษภาคม2569นะคะแล้วก็ช่วงสายๆวันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวด้วยเรื่องของการที่จะประกาศเข้าสู่หน้าฝนซึ่งจะเป็นวันไหนอะไรยังไงติดตามจากหน้าเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ก็วันนี้ก็มรสุมก็แรงขึ้นนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ก็วันนี้ก็น่าจะประกาศเข้าหน้าฝนนะคะแรงขึ้นวันนี้ก็สิ่งที่เตือนภัยนะคะก็เตือนก็ทางด้านภาคเหนือกับภาคเหนือแล้วก็ทางด้านภาคกลางซีตะวันตกรวมทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะแต่พรุ่งนี้ในพื้นที่เสี่ยงภัยค่อนข้างเยอะนะคะแถวทางด้านภาคเหนือซีตะวันตกและภาคกลางซีตะวันตกรวมทั้งภาคใต้นะคะแล้วก็ภาคเหนือซีตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานด้วยนะคะมีฝนค่อนข้างเยอะเลยนะคะ
0: คือ14เนี่ยฝนยังไม่เป็นสีแดงพื้นที่หนักมากยังไม่เป็นสีแดงแต่ว่า
1: เป็นสีเหลืองสีเหลือง
0: สีส้ม
1: ก็ปานกลางสีส้มนี่เตือนปานกลางนะคะแล้วก็สีแดงนี่ก็เป็นลักษณะที่เป็นฝนอันเตือนภัยหนักเลยนะคะ
0: พรุ่งนี้จะเน้นเป็นสีแดงนะคะแล้วก็จะเน้นด้านตะวันตกของประเทศไทยซะเป็นส่วนใหญ่นะคะรวมถึงพื้นที่ภาคใต้แล้วก็เหนือบนด้วยนะคะทีนี้เราไปรายภาคกันด้วยความรวดเร็วดีกว่าค่ะผอ.วันนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ฝนแล้วก็เรื่องฝนตกหนักยังมีโอกาสได้ไหมนะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้าง
1: ก็ทางด้านวันนี้ทางด้านภาคใต้ไอ้ของประเทศของภาคเหนือนะคะโดยรวมแล้วก็คือฝนก็ค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้เราให้ฝน70%ของพื้นที่เลยนะคะก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะแถวซีกตะวันตกก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะคะแล้วก็แถวตอนบนก็มีเชียงรายแล้วก็ลำปางน่านนะคะพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกรวมทั้งเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรนะคะอย่างเมื่อวานนะคะไอปริมาณฝนรวมเนี่ยฝนสะสมนะคะก็การกระจายของฝนก็อยู่ในเกณฑ์80%เลยนะคะแล้วก็มีฝนตกปานกลางถึงหนักนะคะมีหนักมากอยู่ที่หนึ่งก็คือจังหวัดลำพูนนะคะ 106.0 นะคะ
0: เกินร้อยไปแล้ว
1: ใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งด้านภาคเหนือซีกตะวันตกแล้วก็ภาคเหนือตอนบนด้วยนะคะ
0: ค่ะค่ะโอกาสฝนวันนี้ยังคงมีแบบ 70%
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่แผ่วเลย
1: 70-80%
0: พรุ่งนี้น่าจะเพิ่มขึ้นนะ
1: ใช่ค่ะพรุ่งนี้ก็เพิ่มขึ้นนะคะก็อยู่ในเกณฑ์80%แล้วก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้น
0: ฝนสะสมต้องระมัดระวังกันแล้ว
1: พรุ่งนี้ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ามรสุมก็แรงขึ้นนะคะ
0: เน้นกันอีกสักนิดนึงนะคะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือวันนี้
1: ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะวันนี้ก็ให้ฝนอยู่ในเกณฑ์60%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะเน้นทางด้านตอนบนก็คือหนองคายเลยนะคะบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีนะคะรวมทั้งนครพนมแล้วก็ชัยภูมิและนครราชสีมานะคะอย่างเมื่อวานปริมาณฝนทางด้านภาคอีสานนะคะก็อยู่ในเกณฑ์40%ของพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อยนะคะแต่ปริมาณฝนยังไม่ตกไม่มีฝนตกหนักแต่วันนี้ก็คาดว่าน่าจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะทางด้านภาคอีสานนะคะเพราะว่าตัวปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตกหนักนี่ก็จะเป็นลักษณะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นมันก็เลยทำให้ภาคอีสานฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะยาวต่อเนื่องนะคะ
0: ค่ะก็โอกาสฝนวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60% เพิ่มจากเมื่อวานนะคะวันนี้ยังเป็นสีเหลืองอยู่พรุ่งนี้น่าจะเป็นสีแดงนะคะขอไปภาคกลางก่อนเดี๋ยวจะไปรับโทรศัพท์กันก่อนนะคะ
1: ภาคกลางก็วันนี้ฝนอยู่ในเกณฑ์60%เช่นกันนะคะเน้นฝนตกหนักทางด้านซีกตะวันตกก็คือกาญจนบุรีและจังหวัดตราดขออภัยกาจังหวัดราชบุรีนะคะก็คือด้านรับลมเลยนะคะ
0: ด้านรับมรสุมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะคะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะอย่างเมื่อวานนะคะทางด้านภาคกลางเนี่ยก็จะมีฝนทางด้านภาคกลางนะคะก็จะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะการกระจายฝนอยู่ในเกณฑ์40%ของพื้นที่นะคะและมีปริมาณฝนมากที่สุดก็เมื่อวานอยู่ที่ตักฟ้านครสวรรค์นะคะ 16.8
0: ยังไม่มีฝนหนัก
1: ใช่ค่ะ 16.8 แล้วก็ชัยนาทก็ 16.4 เหมือนกันค่ะ
0: ทิ้งท้ายภาคกลาง
1: ราชบุรีก็ 18.6 ค่ะ
0: ค่ะทิ้งท้ายภาคกลางนะคะผอ.ขอรับ2สายก่อนเนา
1: ะ
0: เดี๋ยวต่อกันภาคตะวันออกค่ะสายแรกเจเจจากสมุทรสาครค่ะน้องเจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสองท่านค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: มันเจ็ดชุ่มฉ่ำเลยทั้งคืนเลยค่ะ
0: ใช่ไหมตั้งแต่ตีไหน
2: ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเลย
0: ค่ะตั้งแต่ค่ำเลย
1: ค่ะวันนี้ก็ยังคงมีโอกาสอยู่ค่ะค่ะแล้วพรุ่งนี้อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะ15-17ค่ะ
2: แล้ววันนี้แต่ว่าเซอร์ว่าสามวันไม่จะมีฝนแบบช่วงบ่ายค่ำเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็บ่ายค่ำเป็นต้นไปก็ประจำฤดูแล้วนะคะถ้าเป็นเข้าสู่ฤดูฝนก็จะเป็นฝนช่วงบ่ายค่ำเป็นต้นไปนะคะ ค่ะแต่เมื่อคืนที่ฝนตกเนี่ยเพราะลมมันก็ยังเป็นลมใต้อยู่มันก็เลยกำลังเปลี่ยนทิศอยู่ลมใต้ฝนก็ตกช่วงเช้าประมาณนั้นค่ะ
2: เนี่ยอยากจะทราบว่าที่แบบว่าไอ้กลุ่มพายุไซโคลนเนี่ยจะมีโอกาสเข้าไทยหรือเปล่าครับ
1: มันก็ส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นนะคะค่ะ
2: คร
1: ับ แต่ถ้าเข้ามันก็จะขึ้นเข้าก็ขึ้นเข้าทางด้านประเทศพม่ามากกว่าค่ะทางด้านเมียนมามากกว่าค่ะเราก็ได้ผลรับผลกระทบทางด้านมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะ
2: แสดงว่าตะวันตกมีโอกาสเข้าโดนมีโอกาสโดนใช่ไหมครับ
0: เป็นมรสุมจะแรงขึ้นมากกว่านะคะ
1: เราได้รับผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะเจนาค่ะอีกสายนะคะคุณป้าสายจากบ้านโพค่ะคุณป้าสายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะ
3: โอ้โหบ้านโพมีบุญครับผม
1: ไม่ได้อะคะ
3: ได้ผลเยอะแยะเลยครับผม
0: เยอะแยะต่อเนื่องใช่ไหมคะ
1: ก็วันนี้ก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะคะวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแต่ว่าจะมีฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้นะคะ16 17และ18ค่ะ
3: ครับผม
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แค่นี้ฝากหน่อยวันเสาร์นี้อย่าลืมลงทุนกันนะคะผม
1: ค่ะค่ะ
3: ครับขอบคุณ
0: คร
3: ับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอสองสายนะคะผอ.รีบไปภาระข้างนอกนะคะมาต่อกันในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะสถานการณ์ฝนยังไงกันบ้างเพราะว่าเมื่อเช้านี้ตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะ
1: ก็ภาคตะวันออกวันนี้ก็อยู่ฝนก็มีโอกาสอยู่นะคะค่อนข้างเยอะเลยร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็เน้นฝนตกหนักทั้งด้านนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีนะคะแล้วก็ระยองจันทบุรีและตราดนะคะก็อย่างเมื่อวานนะคะก็ปริมาณฝนนะคะฝนสะสมเนี่ยฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ90ไปเลย
0: 90
1: 70นะอ่ะ80แล้วกัน
0: เพรา
1: ะมันไม่ได้มีฝนตกหนักนะคะก็เป็นลักษณะที่ฝนตกหนักอยู่ที่พัทยานะคะชลบุรี 76.2 นะคะแล้วก็เป็นร้อยละ80ของพื้นที่นะคะฝนสะสมที่ตกลงมานะคะ
0: การกระจายดีมาก
1: ใช่การกระจายดีทุกพื้นที่นะคะแล้วแต่ว่าได้ฝนทุกพื้นที่แล้วแต่ว่าพื้นที่ไหนจะได้มากได้น้อยนะคะแต่โดยรวมแล้วเมื่อวานน่ะได้ฝนทุกพื้นที่เลยนะคะแล้วก็คลื่นลมนะคะช่วงนี้จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะเพราะว่าด้านรับลมมรสุมเนี่ยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็วันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์หน้า1ถึง2เมตรหรือแล้วก็ช่วงวันประมาณวันที่16 17 15 16 17นะก็จะแรงขึ้นนะอยู่ที่ประมาณ2เมตรได้
0: ตรงนี้จะแรงมากกว่าวันนี้นะคะติดตามกันให้ดีนะคะชาวเรือชาวประมงนะคะลงไปพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ
1: ภาคใต้ทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะเน้นฝนตกหนักอยู่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปเลยนะคะส่วนคลื่นลมก็อยู่ในเกณฑ์ปกติก็คือประมาณ1เมตรนะคะแต่เมื่อวานปริมาณฝนสะสมทางด้านภาคใต้นะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วมีฝนตกหนักเกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดสงขลานะคะที่โคหงนะคะ 47.6 ขออภัย 14.7.2 นะคะโดยรวมก็เป็นฝนปานกลางนะคะมีฝนตกหนักที่เดียวนะคะแล้วก็ที่ฉวางก็มีฝนอยู่ในเกณฑ์ 33.4 นะคะ
0: ค่ะและพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีโอกาสเกิดภัยเรื่องฝนตกหนักหรือว่าอุทกภัยไหมคะสำหรับช่วง14ถึง18
1: ก็มีโอกาสนะคะเพราะว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยมันเป็นด้านรับลมนะคะด้านรับลมมรสุมนี่ก็มีโอกาสที่จะตกฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็ให้ฝนตกหนักเกิดขึ้นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะร้อยละ70ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปเลยนะคะอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะแต่พอมรสุมมันเคลื่อนเข้ามาไอ้ตัวมรสุมแรงขึ้นนะคะช่วงวันที่15 16 17นี่ก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าดูแล้วมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็จะมีกำลังแรงขึ้นในวันนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้มันก็จะมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจนถึง16 17โดยรวมแล้วนะคะค่ะก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่17นะคะ17และ18นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็สำหรับคลื่นลมทางด้านอันดามันนะคะก็วันนี้ก็อยู่ที่ 1-2 เมตรแต่พรุ่งนี้น่าจะแรงขึ้นประมาณ2เมตรหรืออาจจะดูต้องดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเราจะให้งดออกจากฝั่งหรือเปล่าแต่ว่าโดยรวมนะคะในวันที่15-18เนี่ยคลื่นสูงถึง 2-3 เมตรเราก็ให้งดออกจากฝั่งเลยนะคะในวันนี้ เป็นไปได้ก็ไม่ต้องออกแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับไม่ทันนะคะในวันนี้ก
0: ็
1: ที่ประมาณ2เมตรได้นะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็ 2-3 เมตรนะคะ
0: เพราะฉะนั้น
1: ค่ะส่วนอ่าวไทยก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะห่างฝั่งออกไปนี่ก็คลื่นจะแรงนะคะแล้วก็ทางด้านระยองจันทราแถบนั้นก็คลื่นแรงด้วยเหมือนกันนะคะก็ระยองจันตาดทางด้านอ่าวไทยระยองจันตาดกับอันดามันนี่ก็งดออกจากฝั่งเลยนะคะเพราะด้านรับลมนะคะ
0: ด้านรับลม
1: ส่วนอ่าวไทยตอนบนส่วนอ่าวไทยก็ห่างฝั่งออกไปก็จะแรง
0: ค่ะนั่นคือคลื่นลมนะคะจะเริ่มแรงตั้งแต่วันนี้ถ้าเข้าฝั่งได้รีบเข้านะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
1: กรุงเทพก็ช่วงนี้ก็มีฝนนะคะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะร้อยละ60ของพื้นที่นะคะส่วนมากก็จะช่วงเมื่อกี้วันนี้ตกช่วงเช้าไปแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะตกได้อีก
0: มาอีกใช่ไหม
1: คะช่วงบ่ายก็จะตกได้อีกรอบหนึ่งนะคะก็ช่วงบ่ายก็จะตกได้อีกรอบหนึ่งนะคะแต่เมื่อวานปริมาณฝนสะสมก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะมีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่ตัวบางนานะคะ11.9 นะคะแต
0: ่
1: เมื่อกี้ไม่ได้บอกปริมาณฝนทางด้านระยองทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะพื้นที่ฝนสะสมแล้วก็มีฝนปานกลางถึงตกหนักนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักมากที่สุดอยู่ที่ภูเก็ตนะคะ 45.6 ค่ะค่ะโดยรวมแล้วก็โดยรวมนะคะวันในวันนี้เป็นต้นไปบริเวณประเทศไทยตอนบนก็มีบริเวณประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ทั้งสองฝั่งก็มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็คลื่นลมทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางด้านระยองจันทราก็แรงขึ้นด้วยให้งดออกจากฝั่งนะคะเพราะคลื่นแรงสูง2-3 เมตรนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะว่าก็น่าจะวันนี้เราประกาศเข้าสู่ฤดูฝนนะคะแล้วก็มรสุมก็จะแรงขึ้นด้วยนะคะ
0: อิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูฝนนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะแถลงข่าววันนี้นะคะว่าจะประกาศเข้าหน้าฝนเมื่อไหร
1: ่ค่ะตัวยมความกดอากาศต่ำที่อ่าวเบงกอลนี้ก็ส่งผลทำให้มรสุมมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะแล้วว่าก็จะเคลื่อนเข้าทางด้านอ่าวเบงกอลตอนบนด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ช่วงวันที่15เป็นต้นไปค่ะ
0: 14-18 พฤษภาคมนะคะติดตามกันให้ดีกับเรื่องราวของฝนนะคะซึ่งตอนนี้พื้นที่ภาคเหนือก็มีฝนหนักเกิดขึ้นแล้วนะคะทีนี้มาตอบคำถามกันนะคะหน้า Facebook ของเรานะคะขอดูคำถามนิดนึงนะคะคุณเตือนใจค่ะสวัสดีค่ะผอ.จันจุดาสมุทรปราการเป็นไงบ้างคะ
1: สมุทรปราการวันนี้ก็เมฆมากนะคะต้องช่วงบ่ายเป็นต้นไปมีโอกาสเกิดฝนได้อีกค่ะ
0: ค่ะคุณนอนแนนนะคะระนองหลังวันที่19จะมีฝนตกต่อเนื่องอีกไหมคะ
1: วันที่หลังวันที่19แล้วค่ะก็โดยรวมนะคะก็จะเป็นลักษณะฝนระยะนี้นะคะก็ยาวต่อเนื่อง18 19แล้วพยากรณ์ฝนเราเตือนไปถึงวันที่18ใช่ไหม
0: คะ
1: แต่วันที่19ก็ยังคงมีต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตัวดูลักษณะแล้วมรสุมก็ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
0: ค่ะต่อเนื่องเนาะ
1: ผู้
0: ตุกข่าวช่องค่ะจังหวัดนครราชสีมาจะมีฝนยาวไปถึงสิ้นเดือนเลยไหมคะขอบคุณค่ะ
1: นครราชสีมานะคะก็โดยรวมนะคะก็จะมีช่วงนี้ยาวต่อเนื่องนะคะยังไม่ลดละนะคะยังไม่ลดละแต่ว่าวันที่23 24ดูแล้วมันก็มีแนวโน้มลดลงไปแต่ว่ามันก็ยังคงมีต่อเนื่องนะคะ
0: ค่ะหนักบ้างเบาบ้างนะคะสลับกันไปค่ะคุณธนูเป็ดทองนะคะ17 18คลื่นลมประจวบตอนบนเป็นยังไงบ้างครับ
1: 17 18คลื่นลมทางด้านประจวบตอนบนก็แรงอยู่นะคะแรงนะคะเพราะว่าดูแล้ววันที่17 18เนี่ยแนวมรสุมอ่ะมันก็เคลื่อนเข้ามาทางด้านตอนบนทางด้านประจวบเพชรบุรีประจวบก็ใช้ใกล้ฝั่งก็ไม่เท่าไหร่แต่ห่างฝั่งออกไปนี่แรงอันตรายนะคะ
0: ห่างฝั่ง
1: ก็ไม่ต้องออกนะคะเพราะว่าห่างฝั่งออกไปขึ้นลมแรงนะคะเพราะว่าทางด้านรับลมระยองจันตาดแถบนั้นก็ขึ้นแรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นห่างฝั่งออกไปเนี่ยขึ้นแรงค่ะ
0: ค่ะไม่แนะนำให้ออกจากฝั่งนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นครนายกฝนตกไหมครับคุณยุคน
1: นครนายกช่วงนี้ก็ฝนเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะคะช่วงบ่ายค่ำจะเยอะมากที่สุดค่ะช่วงเช้าก็ยังคงมีอยู่บ้างแต่ว่าช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะก็จะเยอะกว่าค่ะ
0: ลมสักเมืองเพชรบูรณ์เราฝนจะหนักไหมคะ
1: มีเหมือนกันนะคะเราทางด้านภาคเหนือเพชรบูรณ์เราก็ให้ฝนตกหนักเหมือนกันค่ะ
0: ก็น่าจะเริ่มมากขึ้นเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ชัยภูมิจะเป็นยังไงบ้างครับลมจะยังคงแรงมากไหมช่วงนี
1: ้ลมนี่ลมกระโชกแรงนี่น่าจะเบาลงนะคะน่าจะเบาลงแต่ทางด้านคลื่นลมขออภัยค่ะลมแต่ทางด้านฝนยังคงตกต่อเนื่องนะคะ
0: เรื่องของลมกระโชกเบาบางลงแต่ว่าฝนน่าจะหนาเม็ดมากขึ้นนะคะ
1: แล้วก็การกระจายฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยค่ะ
0: คุณนรมนสวัสดีนะคะชมชัยแล้วนะคะคุณจินเกียรติก็ทักทายเข้ามาคุณสุรชัยค่ะคุณจันทยาบางปะกงอะไรเย็นนี้มีฝนไหม
1: บางปะกงบ่ายค่ำเย็นนี้ยังมีโอกาสอยู่ได้นะคะยังคงมีโอกาสตกได้ค่ะบ่ายค่ำนี้ค่ะ
0: มีโอกาสนะคะต่อเนื่องถึง18เหมือนกันใช่ไหมคะปลายพญากระบี่วันนี้จะมีฝนเข้าไหมจะเยอะไหมครับ
1: กระบี่นะคะก็จะเป็นลักษณะที่ฝนค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะต่อเนื่องเลยนะคะ
0: แล้วเยอะสุดวันไหนหรือว่าตลอด
1: ยาวต่อเนื่อง
0: ยาวเลยเป็นฝนสะสมได้เลยนะคะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกต้อง
1: ก็ได้รับลมนะคะมันก็ฝนก็จะเยอะขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงวันที่19นะคะนี่ดูได้ถึงวันที่19ก็ยังเยอะขึ้นต่อเนื่องแล้วก็หลังจากวันที่19ก็ยังคงมีต่อเนื่องค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องมีเกิดเรื่องของฝนสะสมเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณอุดรนะคะทักทายเข้ามาสวัสดีคุณพินทิพย์นะคะคุณการนะคะคุณมุกดาหารแล้ววันนี้มีฝนไหมมุกดาหาร
1: มีโอกาสนะคะวันนี้มุกดาหารก็ไม่ได้มันมีโอกาสเหมือนกันนะคะโดยรวมแล้วก็เป็นฝนปานกลางนะคะอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะค่ะ
0: คือทีนี้เราเรียกว่าจะเป็นฝนคลุมกระจายทุกพื้นที่ประเทศไทยได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มากบ้างไหนบ้างแล้วแต่พื้นที่นะคะ
1: ก็น่าจะแบบถึงไม่ถึงกับอุ้มพรมมากนะแต่ว่าโดยรวมแล้วการกระจายฝนดี
0: ขึ้นนะคะ
1: ใช่
0: คุณเตือนใจค่ะเพราะอ๋อเมื่อกี้ถามไปแล้วเนาะ
1: พี่คะไม่มีใคร
0: นี่คืออะไรแต่ในคอนดิชันล่มไปแล้วค่ะไปดูหน้าช่างยูทูบนิดนึงนะคะ
1: ไม่ถึงกับอุ้มพรมมากนะแต่ว่าโดยรวมแล้วการกระจายฝนดี
0: ขึ้นนะคะ
1: ใช่
0: คุณเตือนใจค่ะเพราะอ๋อเมื่อกี้ถามไปแล้วเนาะ
1: พี่คะไม่มีใคร
0: นี่คืออะไรแต่ในคอนดิชันล่มไปแล้วค่ะไปดูหน้าช่างยูทูบนิดนึงนะคะช่างยูทูบล่ะอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายจะมีฝนตกมากไหมคะแล้วก็จะตกกี่วันแล้วเวลากี่โมงคะ
1: เชียงใหม่นะคะ
0: ไม่ใช่เชียงศรีเชียงใหม่หนองคายค่ะอีสาน
1: หนองคายแต่ยินแล้วเชียงใหม่ก็หนองคายนะคะวันนี้เราก็ยังคงให้ฝนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะโดยรวมแล้วนะคะก็ทางด้านหนองคายเนี่ยวันนี้เป็นต้นไปนะคะฝนเยอะนะคะฝนเยอะด้วยแล้วก็มีฝนอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยค่ะมีฝน
0: เน้นเวลาตกก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายค่ำ
1: ใช่ค่ะประจำฤดูของมันเนี่ยบ่ายค่ำแต่ว่าเดี๋ยวมันมีตัวการที่ทำให้มีโอกาสได้ตลอดทุกช่วงเวลาได้ค่ะโดยรวมแล้วก็ประมาณนี้นะคะ
0: ก็ประมาณนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะก็ฝนค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะฝนเยอะขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลย
0: ค่ะทั้งประเทศไทยเราเลยนะคะคุณคาร์ลอสค่ะบ้านกลางวังทองพิษณุโลกฝนตกมา5วันแล้วเมื่อคืนตกตอนเช้ามืดวันนี้จะมีอีกไหม
1: วันนี้ก็ยังคงมีอีกนะคะยังคงมีอยู่ได้นะคะค
0: ่
1: ะ
0: ยังคงได้ต่อเนื่องถึง18เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ฝนสะสมก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับทางประเทศไทยแล้วก็พื้นที่สะสมนะคะที่ฝนตกมากๆ มาแล้วนะคะไปดูหน้า Facebook กันอีกสักนิดนึงนะคะคำถามรู้สึกว่าจะมีปัญหาแน่นอนพอ คะสรุปแล้วบ้านเรานะวันนี้ก็อี
1: กนาทีแล้วค่ะ
0: อีกหนึ่งนาทีค่ะบทสรุปเลยค่ะ
1: ค่ะก็โดยรวมนะคะบริเวณประเทศไทยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่18นะคะที่เราออกคำประกาศคำเตือนนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยนะคะก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นด้วยเพราะว่ามันมีฝนตกสะสมต่อเนื่องนะคะจนถึงวันที่18แล้วก็วันที่19อาจจะต่อเนื่องได้อีกสำหรับคลื่นลมนะคะก็มีกำลังแรงขึ้นนะคะทางด้านอันดามันและก็อ่าวไทยทางด้านระยองจันทราดก็คลื่นลมแรง2-3เมตรนะคะก็ให้เรืองดออกจากฝั่งไว้ด้วยนะคะส่วนอ่าวไทยนะคะห่างฝั่งออกไปก็คลื่นลมแรงนะคะ
0: นะคะ
1: ถ้าออกไปก็อย่าห่างฝั่งมากนักสำหรับอ่าวไทยนะคะโดยรวมนะคะช่วงนี้มีฝนเพิ่มขึ้นทั้งบริเวณประเทศไทยแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยค่ะ
0: วันนี้ที่ถามกันนะว่าจะมีแถลงข่าวเช้าเข้าฤดูฝนกี่โมงก็ประมาณ9โมงกว่า
1: ใช่ค่ะเดี๋ยว9โมงเราก็จะแถลงข่าวกันแล้วให้ติดตามทางเพจ Facebook ด้วยนะคะเราก็จะถ่ายทอดทาง Facebook หรือ YouTube นะคะก็ให้ติดตาม
0: ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
1: แล้วก็เดี๋ยวเที่ยงนี้เราก็มาอัปเดตกันอีกรอบ
0: ที่นี้ไม่มีค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะผอ.ต้องไปธุระต่อนะคะต้องฝากคุณผู้ฟังนะคะติดตามจากหน้าเพจ Facebook หรือว่าช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะกับการประกาศเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็อย่าลืมติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงด้วยนะคะ14-18พฤษภาคม2569ค่ะวันนี
1: ้แล้วก็วันที่19นี้ก็อาจจะมีฝนต่อเนื่องด้วยนะคะก็ติดตามข่าวด้วยเพราะว่าตัวการที่ทำให้มรสุมมีกำลังแรงขึ้นเนี่ยตัวที่เมื่อกี้เขาก็บอกเขาถามว่า หย่อมความกดอากาศต่ำนะคะที่อ่าวเบงกอลมีจะเคลื่อนเข้าไหมแต่ดูแนวโน้มตัวนี้นะคะก็เคลื่อนเข้าทางด้านเมียนมาแหละแต่ว่าส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นนะคะแล้วก็เคลื่อนเข้าทางด้านเมียนมาแต่ว่าจะคงไม่ได้เคลื่อนเข้าประเทศไทยนะคะก็จบข่าวที่เมียนมาแล้วก็ส่งผลทำให้มรสุมมีกำลังแรงขึ้นด้วยดังนั้นก็ติดตามข่าวของเราได้ทุกวันเลย
0: ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากพายุในอ่าวเบงกอลนะคะวันนี้เรา4คนต้องร่ำลากันก่อนนะคะโชคดีมีความสุขแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
4: สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยารู้เร็วรู้ทันรู้ป้องกันภัยธรรมชาติ
5: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยให้กรมอุตุนิยมวิทยาช่วยดูแลไหมคะวันนี้มีฝนตกบางพื้นที่พกร่มออกไปด้วยนะคะอากาศหนาวแบบนี้อย่าลืมห่มผ้าให้มิดชิดด้วยนะจ๊ะท้องฟ้าแจ่มใสแบบนี้ไปเอาติ้งต่างจังหวัดดีกว่าค่ะ
6: ไม่ว่าจะร้อนฝนหนาวกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมรายงานคุณทุกสถานการณ์อัปเดตข่าวพยากรณ์อากาศได้ที่ www.tmd.go.th แอปพลิเคชัน Thai Weather และสายด่วน1182
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงใน

0: มีระบบ AM ความถี่ 1,287 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญรับฟังข่าวจากสถานีค่ะข่าวเรดาร์จากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 9:00 นปรากฏฝนดังนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบมีเมฆมากอุณหภูมิ 28.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 82% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนเป็นฝนกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมฝนถึงหนักมากปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงไม่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนตัวคงที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา 4:00 นวันนี้ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงตั้งแต่เวลา 7:00 นวันนี
1: ้พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง CIB โดยกรองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแถลงผลปฏิบัติการครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อ Broken Ivory ขชาฆาตปิดปลายงาบุกทลายเครือข่ายลักลอบค้าชิ้นส่วนงาช้างข้ามชาติจับกุมผู้ต้องหา9รายพร้อมของกลางน้ำหนักรวมกว่า250กิโลกรัมมูลค่าความเสียหายเกือบ10ล้านบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย11จุดใน7จังหวัดได้แก่สมุทรสาครอุทัยธานีกำแพงเพชรชุมพรสงขลาชลบุรีและจันทบุรีผลการจับกุมสามารถจับกุมผู้ต้องหารวม9นรายโดยรับสารภาพตลอดจนข้อกล่าวหาพร้อมทั้งของกลางมูลค่าประมาณ 9.9 ล้านบาทตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเงินหมุนเวียนในระบบกว่า10ล้านบาทภายใน10เดือนเจ้าหน้าที่สามารถอายัดงาช้างและอุปกรณ์แปรรูปจำนวนมากรวมน้ำหนักมากกว่า250กิโลกรัมงาช้างแบบท่อน140กิโลกรัมงาช้างหั่นชิ้น40กิโลกรัมผลิตภัณฑ์แปรรูปสร้อยลูกประคำสร้อยพระลูกประคดกำไรหัวเข็มขัดและงาช้างอัดเลซินอาวุธและอุปกรณ์มีดด้ามงาช้างเขากวาง160ด้ามเครื่องจักรตัดเจีย20เครื่องซากสัตว์อื่นๆซากเต่ากระ1ตัวและชิ้นส่วนหางกระเบนจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการมาจากการสืบสวนสอบสวนที่พบความเคลื่อนไหวผิดปกติในกลุ่ม Facebook ชื่อเขี้ยวงาเครื่องรางจากสัตว์ซึ่งมีการประกาศซื้อขายงาช้างอย่างแพร่หลายผลจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ทำการติดต่อซื้อขายและส่งชิ้นส่วนไปตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นงาช้างสายพันธุ์แอฟริกาทั้งหมดเครือข่ายนี้จะลักลอบนำเข้างาช้างจากแอฟริกาเข้ามาไทยโดยผิดกฎหมายจากนั้นจะนำมากระจายต่อให้ตัวแทนร้านจำหน่ายเครื่องรางและกลุ่มนักสะสมในหลายจังหวัดการสืบสวนใช้เวลาแกะรอยและรวบรวมหลักฐานนานกว่า7เดือนจนเห็นโครงข่ายชัดเจนก่อนเข้าอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้ง9รายจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจท.อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้
11: ที่ Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
13: สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหลายๆคนอาจเข้าใจผิดว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเป็นอาหารสุขภาพใช่ไหมคะข้อแรกเราไม่สามารถบริโภคสารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้เพราะสมองของเรานั้นยังต้องการใช้น้ำตาลสมองต้องการกลูโคสตลอดเวลาซึ่งได้จากการเปลี่ยนแปลงคาร์โบไฮเดรตเท่านั้น 2. พบว่าคนที่บริโภคน้ำตาลเทียมมากจะเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มโรคอ้วนลงพุงมากขึ้นค่ะ 3. น้ำตาลเทียมอาจจะส่งผลต่อการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้โดยการบริโภคน้ำตาลเทียมเป็นประจำจะส่งผลเช่นเดียวกับการบริโภคอาหารที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงค่ะสารให้ความหวานมีหลายตัวให้เลือกใช้ควรเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและไม่ควรรับประทานเป็นประจำเปลี่ยนพฤติกรรมการติดหวานและจะเป็นแนวทางที่ยั่งยืนและปลอดภัยที่สุดค่ะ
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
15: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
16: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569ครับพบกับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำที่นี่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมารวมไปถึงเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบ

การวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakfm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของรายการเลยนะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ช่วยเรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวันของคนพิการตามสถานที่ต่างๆนะครับจากจิตด้านะครับเกี่ยวกับด้านของเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทยเราที่นำไปใช้ร่วมกับการดำเนินชีวิตของคนพิการตรงนี้นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: เคยสงสัยไหมคะว่าดาวเทียมที่โคจรอยู่เหนือหัวเราขึ้นไปตั้งหลายร้อยกิโลเมตรในอวกาศเนี่ยมันจะมาเกี่ยวอะไรกับการหาทางลาดรถเข็นที่ปลอดภัยสักจุดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่อยู่คนละโลกเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะคือนวัตกรรมที่ถูกสร้างมาเพื่อมองออกไปนอกโลกกลับกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดเวลาที่เราต้องมองกลับมาที่พื้นฟุตบาทหน้าบ้านตัวเองซะอย่างนั้น
2: ฮะน่าสนใจมากครับ
1: นี่คือสิ่งที่เรากำลังจะมาเจาะลึกกันค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMA Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz ค่ะ
2: ครับผม
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: ภารกิจของการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้เนี่ยคือการแกะรอยเส้นขนาน2เส้นที่ดูเผินๆเหมือนจะไม่เกี่ยวกันเลยใช่มั้ยครับ
1: 2เส้นที่ว่านี่คืออะไรบ้างคะ
2: เส้นแรกเลยคือความแปรปรวนของธรรมชาติที่เราควบคุมไม่ได้เลยอย่างสภาพอากาศของวันนี้วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569
1: สภาพอากาศนี่แหละตัวดีเลย
2: ใช่ครับส่วนเส้นที่2ก็คือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศที่เข้ามาสร้างความแน่นอนให้กับชีวิตของคนพิการและคนตาบอด
1: อ๋อคือจะบอกว่าเมื่อธรรมชาติมันคาดเดาไม่ได้โครงสร้างรอบตัวเราก็ยิ่งต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อให้มันคาดเดาได้และปลอดภัยที่สุด
2: ถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องที่สุดเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มที่ตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสภาพอากาศของวันนี้พฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569
2: ครับวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับ
1: ข้อมูลอัปเดตล่าสุดชี้ให้เห็นว่าธรรมชาติกำลังเล่นตลกกับเราอยู่ค่ะเพราะหลายพื้นที่เนี่ยต้องเจอกับสภาพอากาศแบบ2ขั้วในเวลาเดียวกันเลย
2: 2ขั้วเลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะคืออยากรู้จังเลยว่ากลไกเบื้องหลังปรากฏการณ์นี้มันทำงานยังไงคะทำไมเราถึงเจอทั้งอากาศที่แบบร้อนจัดแล้วจู่ๆฝนก็เทลงมาซะอย่างนั้น
2: คือถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดเลยนะครับต้องบอกว่าสภาพอากาศประเทศเราตอนนี้เนี่ยเหมือนกับการเอาน้ำเย็นไปสาดลงบนกระทะที่กำลังร้อนจัดเลยล่ะครับ
1: โหเปรียบเทียบเห็นภาพเลยค่ะกระทะร้อนๆแล้วโดนน้ำเย็น
2: ใช่ครับปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนสภาพอากาศในวันนี้ก็คือกลไกของลมตะวันตกเฉียงใต้ลมตัวนี้มันหอบเอาความชื้นปริมาณมหาศาลจากทะเลอันดามันและภาคใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
1: ฮะแล้วประเทศไทยตอนบนก็คือมีมวลอากาศร้อนสะสมอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับพอความชื้นปะทะกับความร้อนจัดสิ่งที่ตามมาคือความแปรปรวนทางฟิสิกส์ในชั้นบรรยากาศอย่างรุนแรงผลลัพธ์ก็คือเราจะเจอทั้งพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของประเทศในขณะที่พื้นที่ไหนฝนยังตกไม่ถึงก็จะยังคงถูกอบด้วยความร้อนต่อไปครับ
1: แบบนี้นี่เองคราวนี้เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับพื้นที่ออกอากาศหลักของเรานะคะขอเจาะลึกข้อมูลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานแบบลงรายละเอียดเลยดีกว่าค่ะ
2: จัดมาเลยครับข้อมูลระดับพื้นที่แบบนี้แหละสำคัญต่อการวางแผนการเดินทางมาก
1: คือภาพรวมของภาคอีสานวันนี้เนี่ยตอนกลางวันจะยังมีอากาศร้อนอยู่ค่ะแต่ต้องเตรียมตัวรับมือกับฝนฟ้าคะนองที่ครอบคลุมพื้นที่ถึงร้อยละ60เลยนะคะ
2: ร้อยละ60ก็เกินครึ่งเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะแถมยังมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งด้วยโดยจังหวัดที่อยู่ในแนวรับผลกระทบโดยตรงก็จะมีเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและก็นครราชสีมาค่ะ
2: ครอบคลุมหลายจังหวัดเลยลองเอาข้อมูลอุณหภูมิมาประกบกับรายชื่อจังหวัดพวกนี้ดูไหมครับจะเห็นความเหวี่ยงของอากาศที่น่าสนใจมากเลยนะ
1: ได้เลยค่ะตัวเลขเป็นยังไงบ้างคะ
2: ภาพรวมอุณหภูมิของภาคอีสานวันนี้เนี่ยต่ำสุดจะอยู่ที่23ถึง26องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดพุ่งไปถึง33ถึง36องศาเซ

0: เย็นสบายบ้างตอนเช้า
1: ๆค่ะแล้วจังหวัดอื่นล่ะคะ
0: นครพนมต่ำสุด25สูงสุด33ขอนแก่นต่ำสุด25สูงสุด35มหาสารคามต่ำสุด25สูงสุด33
1: ร้อนเอาเรื่องอยู่นะคะเนี่ย
0: ครับคราวนี้มาดูพื้นที่หลักอย่างนครราชสีมากันบ้างต่ำสุดอยู่ที่23สูงสุด34องศาเซลเซียสแต่ที่น่าจับตาที่สุดคืออุบลราชธานีครับ
1: อุบลราชธานีทำไมคะมีอะไรน่าจับตา
0: ที่อุบลอุณหภูมิต่ำสุด26แต่สูงสุดเนี่ยทะลุไปถึง36องศาเซลเซียสเลยครับ
1: โหความต่างนี้ระดับ10องศาภายในวันเดียวเลยนะคะ
0: ใช่ครับความต่างระดับ10กว่าองศาแบบนี้บวกกับความชื้นที่เข้ามามันคือสูตรสำเร็จของการเกิดลมกระโชกแรงเลยครับเราต้องระวังมากๆเวลาออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน
1: พอเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วเนี่ยมันลบภาพจำเดิมๆของเราไปเลยนะคะที่เคยคิดว่าพอฤดูฝนอากาศจะต้องเย็นลง
0: จริงครับ
1: กลายเป็นว่าเราต้องทนร้อนอบอ้าวก่อนแล้วถึงจะโดนฝนกระหน่ำซ้ำทีนี้ขยับไปดูภาพรวมของภาคอื่นๆกันบ้างดีกว่าค่ะเพื่อให้เห็นบริบทของทั้งประเทศเนาะ
0: ครับผม
1: สำหรับภาคเหนือวันนี้อากาศร้อนตอนกลางวันเช่นกันค่ะแต่เปอร์เซ็นต์ฝนสูงกว่าภาคอีสานอีกนะคะคือมีฝนฟ้าคะนองถึง70%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21สูงสุด37องศาเซลเซียสเลยค่ะ
0: 37องศาเลย
1: ค่ะลงมาที่ภาคกลางร้อนตอนกลางวันมีฝน60%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะใครที่ต้องเดินทางไปแถวกาญจนบุรีและราชบุรีต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะส่วนอุณหภูมิภาคกลางคือเดือดมากค่ะต่ำสุด24แต่สูงสุดพุ่งไปแตะ39องศาเซลเซียสเลย
0: โห39องศานี่มันเตาอบชัดๆเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่เลยค่ะแล้วทางฝั่งภาคตะวันออกล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
0: ทางฝั่งภาคตะวันออกและชายฝั่งก็ไม่ต่างกันครับอากาศร้อนตอนกลางวันฝนตก60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด38องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร
1: อ่ะฮะ
0: แต่ที่ต้องระวังคือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับเพราะคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเลย
1: อันตรายเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: ครับผมสำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิ 23-37 องศาเซลเซียสคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นก็สูงกว่า2เมตรครับ
1: แล้วฝั่งที่รับลมเต็มๆอย่างทะเลอันดามันล่ะคะทะเลน่าจะแปรปรวนกว่าฝั่งอ่าวไทยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องเลยครับเป็นไปตามกลไกที่อธิบายตอนต้นเป๊ะเลยภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นด่านหน้าปะทะมวลความชื้นฝนเลยเยอะถึง70%ของพื้นที่ครับ
1: โหเยอะสุดเลย
0: มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับอุณหภูมิ 23-37 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่จุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือต้องระมัดระวังให้มากๆเลยครับ
1: แล้วกรุงเทพของเราล่ะคะ
0: ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 สูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสครับ
1: ฟังจากสภาพอากาศทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคงไม่ใช่แค่ความเปียกชื้นแล้วล่ะค่ะแต่เป็นผลกระทบต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้นฉับพลันมากกว่า
0: ใช่เลยครับกรมอุตุนิยมวิทยาถึงต้องออกคำเตือนอย่างจริงจังเลยนะครับให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง
1: ค่ะ
0: และที่สำคัญคือฝนตกหนักรวมถึงฝนที่ตกสะสมครับ
1: ทำไมเราถึงต้องระวังฝนสะสมเป็นพิเศษคะ
0: เพราะเวลาดินมันรับน้ำไปเรื่อยๆจนอิ่มตัวเนี่ยโครงสร้างดินจะอุ้มน้ำไว้ไม่ไหวนะครับนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้เลย
1: น่ากลัวมากค่ะ
0: โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับนอกจากนี้เกษตรกรเองก็ต้องหาวิธีเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลแล้วก็เตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับ
1: เข้าใจเลยค่ะแล้วถ้าใครอยากได้ข้อมูลที่อัปเดตแบบ real time กว่านี้หรือแบบมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศในพื้นที่ตัวเองจะติดต่อสอบถามได้ที่ไหนบ้างคะ
0: สามารถยกหูโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วน1182ตลอดเวลาเลยครับย้ำนะครับ1182
1: 1182นะคะ
0: ใช่ครับหรือจะติดตามข้อมูลจากคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์ผู้พยากรณ์อากาศและคุณสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศก็ได้เช่นกันครับ
1: ได้เลยค่ะทีนี้ลองถอยออกมามองภาพกว้างกันหน่อยนะคะ
0: ครับผม
1: เมื่อกี้เราพูดถึงคำเตือนเรื่องน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ถ้าสถานการณ์

0: การนี้มันเกิดขึ้นจริงในโคราชวันนี้ตอนนี้เลยคนทั่วไปอาจจะแบบวิ่งหลบฝนหรืออพยพขึ้นที่สูงได้ทัน
1: อืมใช่ครับ
0: แต่สำหรับคนตาบอดหรือคนพิการที่ต้องใช้รถเข็นล่ะคะพวกเขาจะหนีเอาตัวรอดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรวดเร็วแบบนี้ได้ยังไง
1: โอ้โหนี่คือจุดที่วิกฤตที่สุดเลยครับเพราะความแปรปรวนทางสภาพอากาศเนี่ยมันมักจะไปขยายความเหลื่อมล้ำทางโครงสร้างพื้นฐานให้เราเห็นชัดขึ้น
0: ยังไงคะ
1: ก็เมื่อเราไม่สามารถพยากรณ์ได้เป๊ะๆว่าน้ำจะท่วงถนนเส้นไหนตอนกี่โมงสิ่งที่เราต้องทำคือการสร้างโครงข่ายความปลอดภัยที่คาดเดาได้ขึ้นมาทดแทนครับ
0: อ๋อและนั่นก็คือภารกิจของ GSDA หรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนที่กำลังพยายามเข้ามาอุดช่องโหว่นี้ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า LifeD ค่ะ
1: LifeD LifeD เดี๋ยวนะคะขอขัดจังหวะนิดนึงฟังดูมันขัดแย้งกันแปลกๆอะค่ะ
0: แปลกยังไงคะก็ GISDA คือหน่วยงานด้านอวกาศและดาวเทียมใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเทคโนโลยีอวกาศที่อยู่สูงขึ้นไปนอกโลกเนี่ยมันจะมาเกี่ยวอะไรกับทางลาดรถเข็นหรือการอพยพของคนพิการบนพื้นดินล่ะคะดาวเทียมมันไม่ได้แบบส่องทะลุหลังคาลงมาเห็นหลุมบ่อหน้าปากซอยสักหน่อย
1: แหมเป็นข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลมากเลยครับ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ถ้าเรามองดาวเทียมเป็นแค่กล้องถ่ายรูปขนาดใหญ่มันก็อาจจะคิดแบบนั้นครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเทคโนโลยีที่ GISDA ใช้คือระบบภูมิสารสนเทศหรือ GIS ครับ
0: GIS คืออะไรคะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหม
1: ลองนึกภาพว่า GIS คือระบบประสาทส่วนกลางของเมืองครับดาวเทียมเนี่ยทำหน้าที่เหมือนสมองส่วนบนที่สร้างโครงข่ายแผนที่พื้นฐานที่แม่นยำระดับพิกัดโลกขึ้นมา จากนั้นทางดร.ชานิกาสุขวัฒนวิจิตรหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงทางสังคมของ GISDAท่านได้นำวิสัยทัศน์นี้มาต่อยอดครับ
0: ต่อยอดเป็นอะไรคะ
1: โดยเปลี่ยนให้แอป LifeD ที่เราเคยเอาไว้แค่เช็คฝุ่น PM 2.5 เนี่ยกลายเป็นแพลตฟอร์มรับข้อมูลครับพวกเขาทำงานร่วมกับเทศบาลและหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งเปรียบเสมือนเส้นประสาทบนพื้นดิน
0: อ๋อให้คนลงไปสำรวจจริงๆเหรอคะ
1: ใช่เลยครับให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินสำรวจและปักหมุดข้อมูลลงไปในแผนที่ดาวเทียมเลยว่าตรงนี้มีทางลาดนะตรงนี้มีจุดประชาสัมพันธ์สำหรับคนพิการหรือว่าห้องน้ำคนพิการอยู่พิกัดไหน
0: ว้าวพอมันผสานข้อมูลจากอวกาศเข้ากับข้อมูลจากมนุษย์เดินดินแอปพลิเคชันนี้จึงสามารถบอกพิกัดสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างแม่นยำระดับเมตรเลยล่ะคะ
1: อ๋อพออธิบายเรื่องระบบประสาทส่วนกลางแล้วเห็นภาพเลยค่ะคือมันไม่ใช่ว่าดาวเทียมส่องลงมาเห็นทางลาดแต่ดาวเทียมสร้างกระดานแผนที่ที่แม่นยำที่สุดขึ้นมาเพื่อให้เราเอาพิกัดทางลาดไปวางไว้บนนั้นได้อย่างไม่คลาดเคลื่อน
0: ถูกต้องครับเข้าใจเป๊ะเลย
1: งั้นแปลว่าเวลาใช้งานจริงสมมติหนูหรือคนพิการต้องการเดินทางไปโรงพยาบาลก็แค่เปิดแอปค้นหาสถานที่แล้วบนแผนที่มันจะไม่ได้แสดงแค่ตำแหน่งตึกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมันจะทำอะไรได้มากกว่านั้นคือมันจะปรากฏสัญลักษณ์สิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นมาเลยใช่ไหมคะว่ารถเข็นควรเข้าทางประตูไหนถึงจะเจอทางลาดที่ปลอดภัย
1: พอดีเป๊ะเลยครับการออกแบบระบบแบบนี้เนี่ยมันช่วยลดความเสี่ยงในการเดินทางได้อย่างมหาศาลเลยนะครับ
0: จริงค่ะเพราะความไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีสิ่งกีดขวางอะไรคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการใช้ชีวิตเลย
1: ใช่ครับสำหรับคนตาบอดหรือคนพิการการมีแอปพลิเคชันที่บอกพิกัดล่วงหน้าจึงเหมือนการทวงคืนความอิสระในการเดินทางกลับมาเลยนะครับ
0: โหเป็นคำพูดที่ทรงพลังมากค่ะทวงคืนความอิสระในการเดินทาง
1: และที่สำคัญนะครับการบูรณาการข้อมูลนี้ไม่ได้ทำแค่จุด2จุดนะในแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ทาง GISDAตั้งเป้าจะพัฒนาแผนที่การเข้าถึงบริการสาธารณะให้ครอบคลุมถึง15จังหวัดเลยครับ
0: 15จังหวัดเลยมีที่ไหนบ้างคะ
1: ก็จะเป็นจังหวัดที่เตรียมพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายน่านขอนแก่นอุบลราชธานีชลบุรีภูเก็ต
0: แล้วโคราชของเราล่ะคะ
1: ข่าวดีที่สุดก็คือจังหวัดนครราชสีมาพื้นที่ออกอากาศของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายหลักของการพัฒนานี้ด้วยครับ
0: เยี่ยมไปเลยค่ะข่าวดีสำหรับพวกเราจริงๆแล้วในมุมของการรับมือเหตุฉุกเฉินล่ะคะอย่างตอนที่เราคุยเรื่องน้ำท่วมฉับพลันเมื่อต้นรายการข้อมูลพวกนี้มันจะไปช่วยชีวิตคนตอนเกิดภัยพิบัติได้ยังไงในเมื่อสถานการณ์มันก็แบบเปลี่ยนตลอดเวลาน
1: ี่คือจุดที่ทำให้ระบบนี้ทรงพลังมากเลยครับ
0: ยังไงคะ
1: นอกจากจะปักหมุดสิ่งอำนวยความสะดวกแล้ว GSDA ยังมีแนวคิดร่วมกับเทศบาลในการจัดเก็บพิกัดทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มเปราะบางด้วยครับ
0: ก ลุ่มเปราะบางหมายถึงจัดเก็บข้อมูลพิกัดบ้านเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับนั่นหมายความว่าพิกัดที่พักอาศัยของคนพิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุจะถูกบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลอย่างปลอดภัยเลย
0: อ๋อ
1: ลองนึกภาพตามนะครับถ้าน้ำท่วมโคราชฉับพลันคืนนี้เนี่ยหน่วยกู้ภัยไม่ต้องขับเรือวนหาตามบ้านเลขที่ที่จมน้ำไปแล้วอีกต่อไป
0: เพราะเขามีแผนที่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับพวกเขาสามารถเปิดแผนที่ระบบ GIS แล้วเห็นหมุดพิกัดตำแหน่งของผู้ป่วยติดเตียงหรือคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนได้ทันทีเลยครับ
0: โหดีมากเลยค่ะ
1: มันทำให้การเข้าไปช่วยเหลือทำได้ตรงจุดมากๆและก็ไม่สูญเสียเวลาอันมีค่าไปกับงมหาครับ
0: อันนี้คือการเอาเทคโนโลยีมาสร้างความเท่าเทียมในการเอาชีวิตรอดของจริงเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่เลยครับ
0: แล้วเห็นว่ามีฟีเจอร์หนึ่งในแอปที่ชื่อว่าเส้นทางอพยพกับพื้นที่ปลอดภัยทั่วประเทศด้วยฟีเจอร์นี้มันทำงานยังไงคะมันต่างจากแอปนำทางปกติที่เราใช้อยู่ทั่วไปไหมคะ
1: ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับ
0: ยังไงคะ
1: คือแอปนำทางทั่วไปเนี่ยจะคำนวณเส้นทางจากระยะทางและสภาพการจราจรใช่ไหมครับ
0: ค่ะรถติดไม่ติดอะไรแบบนั้น
1: แต่ฟีเจอร์เส้นทางอพยพของ LifeD เนี่ยคำนวณความรอดชีวิตครับ
0: หูคำนวณความรอดชีวิตเลย
1: ใช่ครับยกตัวอย่างการนำร่องทดลองใช้จริงที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับระบบจะทำการจำลองสถานการณ์ปริมาณน้ำท่วมวิเคราะห์ระดับความสูงต่างของพื้นที่แล้วประมวลผลหาพื้นที่ปลอดภัยที่ใกล้ที่สุดครับ
0: อ่าฮะแล้วมันบอกเส้นทางด้วยไหมคะ
1: บอกครับจากนั้นคอมพิวเตอร์จะขีดเส้นทางอพยพที่น้ำยังไม่ท่วมและเป็นเส้นทางที่คนพิการสามารถสัญจรได้จริงโดยอัตโนมัติเลยครับ
0: โหสุดยอดมาก
1: ซึ่งความสำเร็จจากการทดลองที่หาดใหญ่เนี่ยกำลังจะถูกขยายผลไปใช้งานจริงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในเร็วๆนี้ด้วยครับ
0: แบบนี้ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมโปรเจกต์ระดับนี้ถึงกวาดรางวัลระดับประเทศมาได้การเปลี่ยนเทคโนโลยีอวกาศที่ดูแบบไกลตัวมากๆให้มาแก้ปัญหาที่ติดดินที่สุดแบบนี้เพิ่งรู้มาว่าโครงการนี้ได้รับถึง2รางวัลใหญ่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมรางวัลแรกคือรางวัลเลิศรัฐประจำปี2567ด้านการบริการภาครัฐระดับดีประเภทนวัตกรรมบริการครับ
0: ค่ะ
1: และที่น่าภาคภูมิใจที่สุดคือรางวัลล่าสุดเลย TAB Digital Inclusive Award 2019สาขาการเข้าถึงแอปพลิเคชันยอดเยี่ยมครับ
0: โหยินดีด้วยเลยค่ะรางวัลนี้มอบโดยใครนะคะ
1: มอบโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับรางวัลนี้มีความหมายมากเลยนะเพราะมันไม่ได้ตัดสินแค่ว่าแอปพลิเคชันทำงานได้ล้ำสมัยแค่ไหน
0: แต่ตัดสินจากอะไรคะ
1: มันตัดสินจากเกณฑ์ที่ว่าเทคโนโลยีนั้นเนี่ยทุกคนสามารถเข้าถึงได้จริงหรือเปล่าครับโดยเฉพาะคนที่มักจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังในโลกดิจิตอลนะครับ
0: พอฟังข้อมูลทั้งหมดเชื่อมโยงกันตั้งแต่เรื่องสภาพอากาศที่แปรปรวนไปจนถึงดาวเทียมที่ลงมาช่วยจัดทำแผนที่ทางลาดบนฟุตบาทเนี่ยมันทำให้เห็นภาพอนาคตบางอย่างที่น่าคิดมากเลยนะคะ
1: ลองคิดเล่นๆดูนะครับถ้าวันนี้เทคโนโลยีการทำแผนที่และดาวเทียมสามารถประสานกับข้อมูลระดับพื้นดินจนระบุพิกัดทางลาดหรือห้องน้ำสำหรับคนพิการได้อย่างแม่นยำระดับนี้แล้ว
0: ค่ะ
1: ในอนาคตเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องพึ่งพาแค่แผนที่บนหน้าจอโทรศัพท์อีกต่อไปนะครับ
0: ยังไงคะจะมีอะไรล้ำไปกว่านี้อีก
1: เราอาจจะได้เห็นยุคที่เทคโนโลยีพวกนี้สามารถเชื่อมโยงและสั่งการโครงสร้างพื้นฐานของเมืองได้แบบ real time เลยครับ
0: ยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะ
1: เช่นสมมตินะครับเมื่อระบบรับรู้ว่าคนตาบอดหรือคนพิการที่ใช้รถเข็นกำลังเดินทางผ่านจุดที่น้ำท่วมขังอยู่สัญญาณไฟจราจรอาจจะปรับเวลาข้ามถนนให้ยาวขึ้นโดยอัตโนมัติเลย
0: โหถ้างั้นประตูอาคารสาธารณะก็อาจจะเตรียมเปิดล่วงหน้าให้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับหรือแม้จะการแจ้งเตือนด้วยเสียงเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางแบบวินาทีต่อวินาทีเพื่อให้ทุกก้าวเดินของพวกเขาไร้รอยต่ออย่างแท้จริงนั่นเองครับ
0: สภาพอากาศเนี่ยอาจจะคาดเดาไม่ได้และแปรปรวนรุนแรงขึ้นทุกวันเนาะแต่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่คาดเดาได้สังคมของเราก็จะมั่นคงและปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างแท้จริงค่ะ
1: เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
0: สำหรับใครที่ฟังแล้วต้องการข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการและการสนับสนุนต่างๆนะคะสามารถติดต่อไปพูดคุยกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้โดยตรงเลยค่ะ
1: ครับผม
0: เตรียมจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะ044-353-452ย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452หรืออีกหนึ่งช่องทางที่หมายเลข081-616-2399ค่ะ
1: โทรไปสอบถามกันได้เลยนะครับ พราะความรู้และเทคโนโลยีเนี่ยจะมีประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อมันถูกนำมาใช้เพื่อเชื่อมโยงปกป้องและยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมอย่างแท้จริงครับ
0: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: มูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้มีการศึกษาและมูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้มีการศึกษาและมีงานทำเปลี่ยนภาระพึ่งพิงของสังคมให้เป็นพลังพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจำนวน 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาพิธีทอดพระป่าจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 9:59 นณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครในงานนี้ได้รับเกียรติจากพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์และนายขันประจวบเหมาะเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ทันทีผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยหมายเลขบัญชี128-085-4850สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิคนตาบอดไทยโทร02-248-0555พัฒนาคนเริ่มต้นที่การศึกษาร่วมเป็นหุ้นส่วนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยน้ำใจของทุกคน

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

สนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

9:44ครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 MHz นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook หรือว่า YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมารวมไปถึงเว็บไซต์ของทางสมาคมครับเบอร์ไว้ www.nmab.or.th/radioแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางรายการนะครับในช่วงนี้ก็มีหลากหลายข่าวสารนะครับที่นำมาแจ้งกับทุกๆท่านในวันนี้นะครับมากันที่ข่าวแรกกันในช่วงนี้นะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวเนื่องไปถึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับสำหรับสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็บุคคลที่ได้มีการลงชื่อนะครับแสดงความสนใจเพื่อเป็นรายชื่อสำรองนะครับสำหรับโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาครับที่ได้มีการลงทะเบียนไปกันเมื่อวันที่5ถึง7พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับในวันนี้ครับช่วงเวลาประมาณ10:00 น.ครับขอเชิญท่านรับชมชมการถ่ายทอดสดนะครับกระจับสลากรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2569ในวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2519เวลา10:00 น.เป็นต้นไปนะครับสามารถไปรับชมได้ที่หอประชุมเปรมตีลสุนานนท์สารกลางจังหวัดนครราชสีมาหรือรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นสมาชิกของทางสมาคมก็รับฟังผ่านKRB Radio ได้เช่นเดียวกันเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสมาคมเดี๋ยวจะลิงก์สัญญาณถ่ายทอดสดให้ท่านได้รับฟังกันในจังหลังจากจบรายการแสงสว่างในความมืดนี้ครับช่วงเวลาประมาณ10:00 น.นะครับก็ติดตามรับฟังเตรียมลุ้นกันได้ว่าใครจะมีรายชื่อเป็นรายชื่อสำรองนะครับเพื่อแจ้งความประสงค์เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของในโควต้าของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพครับที่คนตาบอดเราก็ทำอยู่ในปัจจุบันเป็นจำนวนมากครับเป็นเรียกว่า1ใน3อาชีพหลักเลยนะครับค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล อาชีพนวดนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะนะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็สนับสนุนนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกเต็มที่ครับในการเข้าถึงการประกอบอาชีพตรงนี้ของทางสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็คอยติดตามรับชมรับฟังกันได้ผ่านเพจของสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวก็ทางเพจสมาคมก็จะแชร์มาให้ด้วยแล้วหรือว่าจะรับฟังการถ่ายทอดเสียงผ่านทาง KRB Radio ก็ได้ครับ www.nmab.or.th/radio นะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายทอดเสียงให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงหลังจากจบรายการแสงสว่างในความมืดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหน่วยงานภายใต้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับได้มีการนำนักเรียนในโครงการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับคนตาบอดหลักสูตร80ชั่วโมงครับไปออกให้บริการนวดฝ่าเท้าฟรีนะครับที่เทศบาลตำบลหัวทะเลของเรานะครับก็เริ่มให้บริการกันตั้งแต่ช่วงนี่แหละ9:00 น.ไปจนถึงประมาณ 14:15 น.นะครับท่านใดที่อยากไปทดลองรับบริการนวดฝ่าเท้านะครับจากนักเรียน
ที่ผ่านการอบรมจากทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็ไปรับบริการได้ฟรีในวันนี้นะครับณเทศบาลตำบลหัวทะเลนะครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์044353452กด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มือถือ0943642635นะครับ0943642635ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็ถือว่าเป็นการทดลองการให้บริการนะครับหลังจากที่มีการอบรมได้มีการทำการเรียนการสอนแล้วนะครับก็ให้คนตาบอดเราไปลองทดลองให้บริการจริงนวดจริงนะครับเพื่อฟังข้อติชมฟังคอมเมนต์จากผู้ที่รับบริการนะครับในทุกๆปีนะครับทั้ง2โครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการนวดไทยเพื่อสุขภาพ255ชั่วโมงหรือว่านวดฝ่าเท้า80ชั่วโมงเราก็จะนำนักเรียนนวดของเรานะครับออกให้บริการตามท้องถิ่นตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวัดหนองสองห้องก็เคยไปนะครับหรือว่าจะเป็นศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับตรงหนองบัวศาลาหรือว่าตรงเทศบาลตำบลหัวทะเลแล้วก็มาบ่อยนะครับไปให้บริการกันบ่อยครั้งเลยก็ติดตามข่าวสารต่างๆผ่านทางเพจ Facebook ของทั้งสมาคมของทั้งศูนย์ได้ว่าเราจะให้บริการฟรีกันที่ใดบ้างนะครับก็หลังจากนวดแล้วถ้าเกิดถูกอกถูกใจนะครับจะให้ติปกับผู้นวดนะครับนักเรียนเรียนนวดเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในเทศบาลตรงนั้นก็ไปรับบริการกันได้แล้วก็ช่วงวันที่วันที่12ที่ผ่านมานะครับเราก็อย่างที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปว่าเราก็ได้ไปลงพื้นที่นะครับในโครงการคนตาบอดนวดผู้สูงอายุนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็มีเป็นการนวดคอบ่าไหล่นะครับตรงนั้นก็มีผู้สนใจมาให้บริการเป็นจำนวนมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมนะครับหลังจากที่หลายท่านก็จะเห็นว่าคนตาบอดจะเป็นผู้รับมาโดยตลอดนะครับอันนี้เราก็พยายามส่งเสริมการเป็นผู้ให้กับสังคมคืนกับคืนสู่สังคมนะครับสำหรับการให้บริการนวดฟรีตรงนี้ในทุกๆโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการนวดผู้สูงอายุนะครับซึ่งทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็จัดร่วมกันกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับโครงการนี้ก็นอกจากจังหวัดนครราชสีมาแล้วเราก็จัดทั่วประเทศนะครับในทุกๆพื้นที่ทุกๆวันที่12ของแต่ละเดือนก็คอยติดตามนะครับว่าในวันที่12เดือนหน้าเราจะไปจัดกันที่ไหนนะครับวันที่12เดือนหน้าก็น่าจะตรงกับวันศุกร์นะครับวัน12มิถุนายนวันศุกร์ก็เดี๋ยวจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งนึงว่าวันที่12มิถุนาเราจะไปให้บริการนวดคอบ่าไหล่กันที่ไหนนะครับหรือว่าทุกท่านก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางสมาคมของทางองค์กรในเครือนะครับได้ผ่านหลากหลายช่องทางครับจะโทรมาสอบถามก็มีหมายเลขโทรศัพท์นะครับถ้าเกิดเป็นเบอร์หลักของทุกองค์กรของเราเลยก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์044353452นะครับ044353452ก็จะเป็นเบอร์กลางในสำนักงานนะครับก็สามารถโทรได้หรือว่าเป็นเบอร์ของแต่ละองค์กรแต่ละหน่วยงานภายใต้นะครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเบอร์ตรงก็จะเป็น0816162399นะครับ0816162399หรือว่าจะเป็นทางด้านของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็0943642635นะครับ0943642635หรือจะเป็นมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็0834569151นะครับ0834569151ก็ติดตามข่าวสารกันได้ในทุกๆหมายเลขนะครับของทางแต่ละหน่วยงานของทางสมาคม
นะครับหรือว่าไปติดตามข่าวสารหน้าแฟนเพจก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าจะเป็นเพจของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดเพจจริงนะครับต้องมีติ๊กถูกสีน้ำเงินนะครับอยู่บนชื่อเพจด้วยนะครับแล้วก็เพจของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็ติดตามกันได้ในทุกๆช่องทางหรือว่าจะเป็นYouTube นะครับก็จะมี YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องราวชาวตาบอดนะครับ Instagram ก็พิมพ์ว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าพิมพ์มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็เจอเช่นเดียวกันหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ก็ www.nmab.or.th ก็จะเป็นเว็บไซต์ของทางสมาคมหรือว่าเว็บไซต์ของทางมูลนิธิก็ www.bldf.or.th นะครับก็ติดตามกันได้ในทุกช่องทางช่องทาง LINE แล้วก็มีเป็น LINE Official นะครับ @nmabconnect ของสมาคมแล้วก็ @bldfconnect ของมูลนิธินะครับก็ติดตามกันได้ในทุกๆช่องทางหรือว่าอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานนะครับถ้าเกิดเป็นของสมาคมของเราก็จะถือว่าเป็นองค์กรแม่นะครับมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับค่าใช้จ่ายต่อเดือนแล้วก็มีไม่ต่ำกว่า 6-7 หมื่นบาทยิ่งช่วงนี้น้ำมันขึ้นนะครับข้าวของแพงก็ยิ่งค่าใช้จ่ายก็ยิ่งมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็จะมีค่าน้ำมันในการลงพื้นที่นะครับเข้าร่วมการอบรมเข้าร่วมการประชุมต่างๆหรือว่าลงพื้นที่ค้นหาคนตาบอดในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนานะครับตรงนี้เราก็ต้องอาศัยการรับบริจาคจากทุกท่านเป็นค่าน้ำมันต่างๆนะครับเพราะว่าเราก็จะไม่ได้สามารถเบิกได้จากภาครัฐนะครับเราก็ต้องใช้งบประมาณตรงนี้จากทางผู้ใจดีทุกท่านนะครับที่ร่วมสนับสนุนกันเข้ามานะครับก็สามารถมาร่วมสนับสนุนกันได้นะครับจะมาบริจาคด้วยตัวเองที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ได้นะครับสำนักงานของเราอยู่เลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาถนนสร้างด้านข้างรถด้านหัวทะเลนะครับสักประมาณ1กิโลเมตรมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมา3องค์กรนี้อยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยนะครับก็เลี้ยวขวาเข้ามาประมาณ300เมตรเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ 8:30 น. ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับหรือว่าใครไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถโอนเงินมาบริจาคได้ที่บัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050นะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์หรือหน้าแฟนเพจของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีตัวเคียร์โค้ดท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วนะครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยว10:00 น.พบกับการถ่ายทอดเสียงการจับรายชื่อผู้แสดงความสนใจเป็นรายชื่อสำรองของการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของสำนักงานจังหวัดนครราชสีมาผ่านทาง KRB ดิจิทัลต่อได้นะครับวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ร่วงลงเนาะในช่วงของการอาจจะมีการโกยหรือว่าการจัดนะคะร่วงลงมาเราก็จะเอาเข้าไปนะคะก็คือท่านแรกนะคะก็จะเป็นท่านปลัดจังหวัดนครราชสีมาท่านคุณเติมธรรมยาพันนี้นะคะท่านจะเป็นผู้แทนนะคะจากจังหวัดนครราชสีมาจะจับลำด
1: ับถึ
0: ง20หลายท่านนะคะอาจจะสงสัยว่า120จะจับพร้อมกัน20ใบหรือไม่เราจะ
1: กล่องไม้ผมที่เอามาอยู่ใช่ไหม
2: กล่องไม้
0: เพื่อเห็นว่าใบที่1คือลำดับที่1นะคะเมื่อจับใบแรกเสร็จแล้วนะคะท่านปลัดจังหวัดท่านก็จะยื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดนะคะได้แกะนะคะเมื่อแกะออกมาแล้วนะคะก็จะยื่นให้อีกท่านหนึ่งนะคะได้เป็นผู้ประกาศรายชื่อนะคะแล้วก็ทางกล้องนะคะจะซูมเข้าไปนะคะให้เห็นถึงรายชื่อที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ประกาศนะคะเพื่อความโปร่งใสสบายใจของทุกท่านนะคะซูมเข้าไปเสร็จนะคะก็จะนำรายชื่อให้กับน้องๆ นะคะเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ที่โต๊ะด้านหน้านะคะได้พิมพ์แล้วก็กรอกรายชื่อว่าท่านเป็นลำดับที่หนึ่งที่มีการไลฟ์สดหรือว่าการถ่ายทอดนั้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ตรวจสอบย้อนหลังได้บางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ไกลนะคะไม่สามารถที่จะเดินทางมารับชมนะคะก็จะได้ทราบว่าท่านได้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีสำรองหรือไม่ต้องบอกว่าเป็นบัญชี
1: รายชื่อสำรอง
0: นะคะยังไม่ใช่ตัวจริงนะคะเราจะเป็นตัวจริงได้ต้องต่อเมื่อนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการจำหน่ายสลากเนี่ยเขาอาจจะมีคุณสมบัติที่ไม่ครบถ้วนหรือว่าทำผิดหลักเกณฑ์นะคะก็จะถูกตัดสินไปท่านที่อยู่ในแต่ละลำดับก็จะได้ขยับขึ้นมานะคะซึ่งบางคนก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราจะรู้ว่าเราจะได้ขึ้นมาไหมนะคะทางสำนักงานทางจังหวัดนครราชสีมาก็จะมีน้องๆเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะได
1: ้
0: ให้ข้อมูลโทรศัพท์มาถามหรือว่าจะมีการ
1: ต้องลุกมา
0: จะมีการประกาศรายชื่อให้ได้ทราบนะคะ
1: ท่
0: าน ที่นั่งที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ100รายนะคะในวันที่18พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 16:30 น.วันที่18คือวันจันทร์นะคะ100รายชื่อก็นำเอกสารหลักฐานนะคะมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
1: ว่ายังไม่เอาให้นะ
0: เจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านนะคะ1รอบเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะนำรายชื่อแล้วก็เอกสารหลักฐานที่ท่านนำมาแน่ค่ะส่งให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะได้ตรวจสอบกันอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็ความยุติธรรมนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบให้ครบถ้วนนะคะอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะค่ะทางคณะกรรมการนะคะยังเหลือท่านท้องถิ่นจังหวัดอีกท่านหนึ่งนะคะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงเวลานี้เพื่อให้เป็นไปตามเวลาที่เราได้กำหนดไว้นะคะเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตแนะนำก่อนนะคะแนะนำในส่วนของคณะกรรมการนะคะที่จะได้ร่วมนะคะในการเป็นสักขีพยานนะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดรายชื่อขึ้นมานะคะทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะคะโดยท่านแรกค่ะท่านปลัดจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านบุญเป็นกัลยาพันธ์นิตนะคะค่ะค่ะและท่านที่สองนะคะนางสาวจันทร์ลีแซ่หลอค่ะสมกรพื้นที่นครราชสีมาที่1ค่ะค่ะและท่านที่3นะคะเดี๋ยวท่านจะเดินทางมาสมทบนะคะก็คือท่านอนันต์ท่านทองท่านท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านที่4นะคะท่านรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะพันเอกสมโชคจันทาสีค่ะและท่านที่5นะคะท่านสิริศักดิ์สารตันค่ะเจ้าพนักงานที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะโดยแต่ละท่านนะคะจะได้ร่วมจับสลากแล้วก็เป็นสักขีพยานนะคะแล้วก็จะจับท่านละ20รายชื่อค่ะและในลำดับนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านหัวหน้าราชการนะคะแล้วก็ท่านคณะกรรมการค่ะได้ร่วมกันเปิดกล่องนะคะบัญชีรายชื่อนะคะที่พี่น้องประชาชนนะคะได้ลงทะเบียนนะคะเชิญได้ทั้งสี่ท่านเลยค่ะมาเชิญน้องๆเจ้าหน้าที่นะคะได้ทำหน้าที่นะคะในการที่จะ แกะกล่องนะคะขอเชิญท่านคณะกรรมการนะคะได้ช่วยกันดูนะคะว่ามีการปิดยางไม่นานเลยนะคะสำหรับทั้งสองกล่องนะคะอาจจะยื่นกันไปให้ท่านกรรมการได้ช่วยแกะกล่องด้วยก็ได้นะคะทั้งสองกล่องเลยนะคะค่ะเรียกว่าวันนี้ทุกคนกันอย่างไม่นานเลยนะคะ
1: ได้ไหมพี่ขยายไปหน่อยก็ได
2: ้
1: อืมอันนี้มันออกขาวๆอันนี้มันเข้ม
2: เดี๋ยวซูมเข้าไปซูมเข้าไปอันที่สองกล่องให้กับ
1: อันนี้ไว้อย่างนี้หน่อยพี่เดี๋ยวผมไม่นั่นเองพี่เต้พี่เต
0: ้ขอบแม่ครับแต่จะมาวันนี้ขอบที่สำคัญค่ะเดี๋ยวเรามา
1: เต้ถ่ายข่าว
0: ช่วยกันนะคะพี่ลุงพัชนะนะคะในการจัดสรรซึ่งสองกล่องนี้นะคะก็จะได้ถูกเทลงนะคะในพัชนะเดียวกันนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเทลงได้เลยค่ะจะไม่รู้ด้วยนะคะหากว่ามีตกหล่นบริเวณด้านข้างภาชนะก็แจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านประธานสุชาติได้ยินเป็นสักขีพยานก่อนนะคะในช่วงของการการได้คนนะคะทางเขาในส่วนของหลายชื่อนะคะขอเชิญเจ้าหน้าที่ค่ะได้ทำหน้าที่ในการที่จะได้คนบัญชีและชื่อได้เลยค่ะเชิญค่ะเอาให้ทั่วเลยนะคะค่ะท่านผู้ลงมาช่วยดูด้วยนะคะสีพยานนะคะเราจะได้เด็กขึ้นไปนะคะไม่ต้องห่วงนะคะจะชี้รายชื่อของท่านอยู่ในกล่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเรียนเชิญท่านท่านผู้การได้ท่านประจำจุดก่อนนะคะแล้วก็เรียนเชิญท่านบุญเดินปริยาภัยพิทักษ์ประจำจังหวัดราชสีมาจะเป็นท่านแรกนะคะในการที่จะหลายชื่อนะคะขอเป็นที่ท่านหนึ่งไปนะคะท่านคะเพื่อให้รู้ว่ารายได้จะเป็นระดับที่หนึ่งค่ะและบัญชีรายชื่อนะคะลำดับที่1นะคะก็คือบัญชีสำรองรอสักครู่นึงนะคะขอให้เจ้าหน้าที่ของเราได้แกะก่อนนะคะ
3: ค่ะจะเป็นนายธีรพงษ์นามวงศ์ค่ะ
0: ค่ะใบที่2ค่ะ
3: ใบที่สองนะคะนันศิริพัฒน์ศิลปะชัยค่ะใบที่สามนะคะนางสาวชนทิชาพระศิลป์ค่ะสี่ค่ะนายสมศักดิ์สวัสดิ์สุขค่ะห้านายมนตรีโพสอนค่ะหกนางสาวบุญเทียนทิพย์สอนค่ะเจ็ดนายสมหมายคู่กระโทกแปดนายธรรมกมลอ่อนน้อมเก้านายจินดาซื่อตรงเ นายลุงทวีริทขจรสิบเอ็ดนายธีรพงศ์หวังเย็นกลางสิบสองนายอัจฉริยเจริญพรสิบสามนางเปรมิกาสุประยูนสิบสี่นางทองมีครึ่งกระโทกสิบห้านายสุเขตลือชัยวิกรมสิบหกนางสาวพัชริดามูลดิษฐ์สิบเจ็ดนายธีรวัฒน์ช่างสีดาสิบแปดนางปัญญาน่าพวงสิบเก้านางสาวรัตนาพรเข็มปืนไวยี่สิบนายเอกลักษณ์ค้าขาย
0: ขอบคุณยี่สิบท่านได้ไหมคะขอบคุณท่านผู้เรียนในวันนี้ค่ะท่านจะมาแน่นอนราชสีมานะคะเพื่อนี้ท่านได้เกียรติมาร่วมจับสลากแล้วร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะคะท่านก็ไปทักทายกับน้องชายชนที่มาร่วมรู้ว่าเรียนจะมีในบัญชีใครชื่อหรือเปล่าเดี๋ยวเพิ่งผ่อนรายนะคะจะมีอีก80รายช่วยกันนะคะและท่านที่สองค่ะเรียนเชิญนางสาวจันทร์ลีแซ่ล้อสอบก่อนพื้นที่ห้องราชสีมาที่1นะคะได้จับสลากในระดับที่21ถึง40ค่ะ

ลำดับที่21ค่ะนายเรืองเหยียสุวรรณโนภาสนายเรืองเหยียสุวรรณโนภาส

0: ที่22นางสาวสุดาพรผู้ถนนนอกนางสาวสุดาพรผู้ถนนนอกลำดับที่23นายสัญญพงษ์รุ่งสุประเสริฐนายสัญญพงษ์รุ่งสุประเสริฐลำดับที่24นางสาวบุญญากรทิพย์กระโทกนางสาวบุญญากรทิพย์กระโทก25นายรัฐพงษ์ละครพลนายรัฐพงษ์ละครพล26นางภูนศรีช่างสอนนางภูนศรีช่างสอน27นายสรรเสริญเย็นตะคุนายสรรเสริญเย็นตะคุ28นางจรูนศรีผาโพนางจรูนศรีผาโพ29นายชัยพลสุธรรมชัยนายชัยพลสุธรรมชัย30นางอรุณโรจน์เจือสุวรรณนางอรุณโรจน์เจือสุวรรณ31นายเรวัตทองเอี่ยมนายเรวัตทองเอี่ยม32นายชาญนชัยเลอวงสารัตนายชาญนชัยเลอวงสารัต33นางบัวลายวรรณปัตรนางบัวลายวรรณปัตร34นางจันเพ็ญกิติอานันต์นางจันเพ็ญกิติอานันต์35นางบุญสมตากิ่งนอกนางบุญสมตากิ่งนอก36นายปิยะเดชตร
1: ี
0: ส
1: ัตว์น
0: างปิยะเดชตรีสัต
1: ว์อันนี้พอดีใช่ไหมเดี๋ยวบางทีเขาก็ชูขึ้นผมก็
0: 37นายเชิดชัยหลวงเจริญ
1: มันจะไม่โฟกัส
0: นายเชิดชัยหลวงเจริญ
1: ให้มันเห็นหน้ามันไปโฟกัสหน้ามันไม่ยอมโฟกัส
0: 38นายสมบูรณ์
1: เดี๋ยวมันก็ต้องปรับ
0: พวงสุทธรพงศ์นายสมบูรณ์พวงสุทธรพงศ์
1: ผมว่าไม่รู
0: ้39
1: ตอนไหนอ่ะ
0: นายดวงใจฟองฟู
1: ไม่ได้เห็นกระดาษอะไร
0: น
1: ี่
0: นายดวงใจฟองฟู
1: มันปรับสีได้ไหมพี่ไม่ได้อ่ะ
0: 40นายนิกรมุ่งเขื่อนกลางนายนิกรมุ่งเขื่อนกลาง
1: นั่นแหละ
2: ค่ะและในวันที่21-40นะคะก็ได้จัดลงไปแล้วนะคะและขออนุญาตเรียนเชิญค่ะพันธุ์เอกสมโชคจันทร์ทันศรีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมานะคะได้ให้เกียรติจากสลากนะคะในลำดับที่41-60ค่ะ
0: สี่สิบเอ็ดนางสาวนิพากรฉัตรสูงเนินนางสาวนิพากรฉัตรสูงเนิน42นางสาวบุญเสริมหวังเลียบกลางนางสาวบุญเสริมหวังเลียบกลาง43นางสาวอภิญญานาคพวง างสาวขออภัยค่ะนางสาวอภิชยานาคพวงสี่สิบสี่นายผู้บุญนุ่งมีสีนายผู้บุญนุ่งมีสีสี่สิบห้านายธงชัยมีสูงเนินนายธงชัยมีสูงเนินสี่สิบหกนางสาวนางทิสาทองดี
3: มันเสียง
0: นางสาวนางทิสาทองดี

0: แถวกระโทก49นายธวัชชัยลงกระโทกนายธวัชชัยลงกระโทก50นางบุพชาติปืนสมบูรณ์นางบุพชาติปืนสมบูรณ์51นายจิรวัฒน์จอดนอกนายจิรวัฒน์จอดนอก52นางเพียรรักโก้สูงเนินนางเพียรรักโก้สูงเนิน53นายเศรษฐพงศ์จอดนอกนายเศรษฐพงศ์จอดนอก54นางนารีโคกสีนอกนางนารีโคกสีนอกนางสาวนันทพัฒน์วิทยาประกอบ56นางเรไรประกอบผลนางเรไรประกอบผล57นางสาววิชาญธรรมะนางสาววิชาญธรรมะ58นางหัสยาทิพยาพรนางหัสยาทิพยาพร59นางสาวเบญญาภาชัยชนะนางสาวเบญญาภาชัยชนะ60นายอำนาจหวังเงากลางนายอำนาจหวังเงากลาง
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงที่จะขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งนะคะไม่นานค่ะเดี๋ยวให้น้องๆทีมงานนะคะได้พิมพ์รายชื่อให้ทางต่อการค่ะรายชื่อสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้ก็ทั้งหมด60รายชื่อแล้วนะคะเหลืออีก40รายชื่อนะคะที่จะมีการจับสลากเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่อยู่ใน100รายชื่อที่จับสลากในวันนี้นะคะในวันที่18พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นะคะก็ขอให้ท่านนั้นได้มาที่ห้องสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมานะคะเพื่อจัดเตรียมเอกสารหลักฐานนะคะมาแจ้งต่อทางเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะได้ตรวจสอบคุณสมบัติกันนะคะแล้วก็จะได้นำส่งเอกสารต่างๆนะคะไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเพื่อมีการตรวจสอบกันอีก1ขั้นตอนนะคะรวมแล้วก็เป็นทั้งหมด2ขั้นตอนด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ได้ทราบหลังจากที่เราได้จับสลากกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าท่านจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรมาบ้างนะคะแล้วเราก็จะมีการปิดประกาศให้ทราบนะคะที่สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมานะคะภายในวันที่19พฤษภาคมนะคะแล้วก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook ของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะน้องๆกำลังคีย์รายชื่ออยู่นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะที่จะได้มาร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็จับรายชื่ออีก20ท่านนะคะก็คือท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาท่านสิริศักดิ์ศิรตันนะคะที่จะเป็นอีกหนึ่งคณะกรรมการนะคะแล้วก็จะได้ร่วมจับสลากขึ้นมานะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมความพร้อมบริเวณด้านหน้าได้เลยค่ะโดยท่านก็จะจับลำดับที่61ถึง80นะคะ

0: 61นะคะนางสาวอุไรพรกึ่งกลางดอนนางสาวอุไรพรกึ่งกลางดอน62นางสาวนิตยาแสนขุนทศนางสาวนิตยาแสนขุนทศ63นางสาวสมปรารถนาชัยดีนางสาวสมปรารถนาชัยดี64นายประยงทองสุวรรณนายประยงทองสุวรรณ65นางสาวกัญญามาศบำรุงศิลป์นางสาวกัญญามาศบำรุงศิลป์66นางสาวนัทนันตรีศักดิ์นางสาวนัทนันตรีศักดิ
1: ์ทำแทนเลยค่ะโอเค
0: 67นายนิพนธ์หีบขุนทศนายนิพนธ์หีบขุนทศ68นางเขมจีราลึกธุระนางเขมจีรา
1: ลึกธุระสลับดีกว่า
2: ได้ได้ได้สลับให้ท่านมาอย่างนั้นจะดีกว่าเนาะ
0: 69นางสาวอยากพิษประธานรัฐวรกุลนางสาวอยากพิษประธานรัฐวรกุล70นายพิทักษ์มีศรีสงฆ์นายพิทักษ์มีศรีสงฆ์71นางสาวดวงใจอุปัญชานางสาวดวงใจอุปัญชา72นางสาวปวีณาทิพย์แดงนางสาวปวีณาทิพย์แดง73นายสนองบริบูรณ์นายสนองบริบูรณ์74นางสาวนภัสวรรณอาจปลูกนางสาวนภัสวรรณอาจปลูก75นางอัมพรพรโนมเกาะนางอัมพรพรโนมเกาะ76นางสาวธิดาพรเสาจันนางสาวธิดาพรเสาจัน77นายวีรยุทธวรรณปัตนายวีรยุทธวรรณปัตเจ็ดสิบแปดนางสาวสีสมรเข็มทิพย์นางสาวสีสมรเข็มทิพย์79นางสาวสาสิมาพรทั่วพุทธานางสาวสาสิมาพรทั่วพุทธา80นายประเสริฐชมชื่นนายประเสริฐชมชื่น
3: ค่ะขอบคุณท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมานะคะเรียนเชิญท่านนั่งพักสักครู่เดี๋ยวจะเรียนเชิญอีกรอบหนึ่งนะคะและในลำดับที่81ถึง90ค่ะเรียนเชิญนางสาวจักรีแซ่ล้อสำนักงานพื้นที่นครราชสีมา1นะคะจากลำดับที่81ถึง90ค่ะ
0: แปดสิบเอ็ดนายยนสุขเรานายยนสุขเรา82นางดวงฤทัยทองเดชนางดวงฤทัยทองเดช83นางบุญจีราทัพทิมหินนางบุญจีราทัพทิมหิน อภิชาติคุ้มกระโทกนายอภิชาติคุ้มกระโทก85นางสาววันนิสาดอกไม้นางสาววันนิสาดอกไม้86นางสาวเอมออนรัตนนันนางสาวเอมออนรัตนนัน87นายจำลองโชติดีกรนายจำลองโชติดีกร88นางรัตสีนวลนางรัตสีนวล89นายอนุชิตสมรูปนายอนุชิตสมรูป90นางสาวกัญจนาถ้วยพรหมราชนางสาวกัญจนาถ้วยพรหมราช
3: ค่ะและขออนุญาตเรียนเชิญท่านสิริศักดิ์สารตันเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาได้จากบัญชีรายชื่อลำดับที่91ถึง100ค่ะ
0: นายสวงตีรภานายสวงตีรภา92นางสาวสุภาพรการสัตเทียนางสาวสุภาพรการสัตเทีย93นางพิมพ์ประภัยเดชาอภินันนางพิมพ์ประภัยเดชาอภินัน94นายสุขสันต์ขันโคกรวดนายสุขสันต์ขันโคกรวด95นางนารีรัตน์สิริโพกลางนางนารีรัตน์สิริโพกลาง96นางธัญรัตน์โจ้พิมายนางธัญรัตน์โจ้พิมาย97นายเรียนศักดิ์สุกดานายเรียนศักดิ์สุกดา98นางพังวิภาป้องคำสิงนางพังวิภาป้องคำสิง99นางสาวเจนจิราวงชาญศรีนางสาวเจนจิราวงพานศรีและ100นายสำราญลอบไทยสงนายสำราญลอบไทยสง
3: ก็เป็นอันครบถ้วนนะคะสำหรับ100รายชื่อนะคะที่เราได้จับสลากนะคะผู้แจ้งความประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเพื่อขึ้นบัญชีสำรองนะคะซึ่งทั้ง100รายนี้นะคะจะต้องมาแสดงตนเพื่อยื่นเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่นะคะภายในวันที่18พฤษภาคมก็คือวันจันทร์นี้นะคะตั้งแต่ 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นนะคะที่สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาสารกลางจังหวัดนครราชสีมาชั้น1นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบคุณสมบัตินะคะให้เป็นไปตามประกาศคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กำหนดนะคะหากไม่มาแสดงตนภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะหรือว่าตรวจสอบพบข้อมูลหรือว่าหลักฐานอันเป็นเท็จจะถือว่าท่านสละสิทธิ์รวมถึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์ขึ้นบัญชีสำรองนะคะซึ่งทางสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมานะคะเมื่อได้รับเอกสารหลักฐานก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะประกาศรายชื่อภายในวันที่19พฤษภาคมซึ่งสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็ในส่วนของบัญชีรายชื่อต่างๆนะคะรวมถึงเอกสารหลักฐานก็จะนำส่งไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเพื่อมีการตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งหากว่า ชื่อของท่านนะคะได้ไปถึงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเมื่อมีการตรวจสอบแล้วท่านขาดคุณสมบัตินะคะท่านก็จะถูกตัดสิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักเกณฑ์ที่เราได้กำหนดไว้นะคะซึ่งจะต้องมีการจับสลากบัญชีสำรองทุกๆ2ปีนะคะก่อนหน้านี้ใครที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีสำรองนะคะก็ถือว่าบัญชีนั้นได้หมดลงแล้วนะคะแล้วเราก็จะใช้บัญชีใหม่นี้นะคะในการที่จะเรียกรายชื่อผู้ที่มีรายชื่อสำรองทั้ง100รายที่เรียงลำดับไว้นะคะก็ถือว่ากระบวนการขั้นตอนต่างๆในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะหากว่ามีข้อสอบถามใดๆนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาค่ะหมายเลข044242215ต่อ22031 22034และ22035นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านคณะกรรมการทั้ง2ท่านนะคะที่วันนี้ได้ให้เกียรติกับทางสำนักงานจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้การถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะติดตามรับชมย้อนหลังได้นะคะทางเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ดนี้กลางลำน้ำสาละวินเขตกั้นถิ่นไทยพม่าผ่าเล่าขานความรู้สึกกรุณา

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ครม.ไฟเขียวงบกว่า452ล้านบาทเยียวยากำลังพล91นายที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาวันที่12พฤษภาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีว่าครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือวงเงินรวมทั้งสิ้น452ล้านบาทตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอเพื่อบรรเทาและเยียวยากำลังพลจำนวน91นายที่ได้รับผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวจทอ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวจทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
9: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะนำพืชทางเลือกพันธุ์ดีผลผลิตสูงเสนอสารคดีชุด Plant Alternative ตอนกล้วยน้ำว้าสุโขทัย1ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกล้วยประมาณ 481,639 ไร่และมีพื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว้ามากที่สุดจำนวน 328,456 ไร่โดยพื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว้าจะปลูกมากที่สุดในเขตภาคเหนืออย่างไรก็ตามที่ผ่านมาในประเทศไทยยังขาดกล้วยน้ำว้าพันธุ์ดีและขาดข้อมูลของพันธุ์กรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัยได้ศึกษาหาสายต้นหรือพันธุ์กล้วยน้ำว้าที่ดีมีคุณภาพเพื่อปรับปรุงพันธุ์ให้ได้สายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะดีเด่นให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรและผู้บริโภคเพื่อเป็นพันธุ์ทางเลือกสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรปี2558ถึง2560นำไปปลูกทดสอบที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลยและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรีซึ่งเป็นพื้นที่มีสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันพบว่ากล้วยน้ำว้าสายต้นสท55-4เจริญเติบโตได้เร็วต้นแข็งแรงผลผลิตเฉลี่ยน้ำหนักเครือและจำนวนหวีต่อเครือสูงสุดทั้ง3สถานที่ผลิตซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดตรงกับวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงพันธุ์กล้วยน้ำว้าสุโขทัย1มีลักษณะเด่นคือให้ผลผลิตสูงกว่ากล้วยน้ำว้ามะลิอ่องซึ่งเป็นพันธุ์การค้าจำนวน9หวีต่อเครือสูงกว่ากล้วยน้ำว้ามะลิอ่องซึ่งให้จำนวนหวี8หวีต่อเครือให้คุณค่าทางโภชนาการได้แก่วิตามิน B3 และโพแทสเซียมสูงกว่าพันธุ์การค้านอกจากนี้กล้วยน้ำว้าพันธุ์สุโขทัย1ยังมีลักษณะผลค่อนข้างป้อมกลมผลใหญ่กว้าง 3.8 ซมและยาว14ซมซึ่งใหญ่กว่าพันธุ์การค้าเนื้อผลทั้งดิบและสุกมีสีครีมอ่อนเนื้อละเอียดเหนียวและมีรสชาติหวานไม่ปนเปรี้ยวสนใจกล้วยน้ำว้าสุโขทัย1สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัยกรมวิชาการเกษตรโทรศัพท์055-679-085-6พืชทางเลือกพันธุ์ใหม่เพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเตรียมส่งรถพุ่มพวงกระจายสินค้าราคาประหยัดถึงหน้าบ้านนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงระดับจังหวัดเพื่อเร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับโครงการนี้เป็นการจับมือกันระหว่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่ตั้งใจจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงมือประชาชนในระดับหมู่บ้านที่อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน14รายการผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวนกว่า 3,800 คันทั่วประเทศรวมถึงจุดจำหน่ายผ่านไปรษณีย์จังหวัดและไปรษณีย์อำเภอรวม946จุดนอกจากนี้ยังมีร้านค้าชุมชนอีก129ร้านซึ่งจะเป็นเครือข่ายสำคัญในการนำสินค้าราคาพิเศษไปถึงมือประชาชนถือเป็นการบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการที่ตอบโจทย์และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังสนับสนุนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงให้สามารถเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องโดยมีมาตรการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตรฟีดการ์ดหรือท็อปอัพการ์ดของสถานีบริการน้ำมันปตท.สำหรับรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกแบ่งตามขนาดรถได้แก่รถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อได้รับการสนับสนุน375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถกระบะได้รับการสนับสนุน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนเมื่อมีการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อตามขั้นต่ำที่กำหนดเพื่อช่วยลดต้นทุนการเดินรถและสนับสนุนให้รถพุ่มพวงสามารถนำสินค้าราคาพิเศษออกไปจำหน่ายในพื้นที่ชุมชนได้อย่างต่อเนื่องคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาว สัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าเกี้ยมอีคำว่าเกี้ยมอีมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าเจียมอีเจียมแปลว่าแหลมอีแปลว่าลูกกลมๆเจียมอี้หรือเกี้ยมอี้หมายถึงของกินชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งข้าวเจ้าเป็นตัวเล็กๆยาวรีหัวท้ายแหลมคล้ายลอดช่องใช้ปรุงเป็นอาหารเช่นเดียวกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเกี้ยมอี้แบบดั้งเดิมของจีนปรุงแบบก๋วยเตี๋ยวน้ำแต่ไทยอาจดัดแปลงเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งอาหารจีนอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อใกล้เคียงกันคือขนมอี้มีลักษณะเป็นลูกกลมๆคล้ายขนมบัวลอยต้มน้ำตาลไม่ใส่กะทิเป็นของกินในวันศาสตร์เรียกว่าวันศาสตร์ขนมอีซึ่งตรงกับวันเหมายันคือวันที่ซีกโลกเหนือมีกลางคืนยาวนานที่สุดและกลางวันสั้นที่สุด
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ไทยยังไม่ระบาดรัฐบาลเฝ้าระวังไวรัสฮันตาแนะเลี่ยงสัมผัสหนูรัฐบาลเฝ้าระวังไวรัสฮันตาใกล้ชิดย้ำไทยยังไม่พบการระบาดพร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงต่อเนื่องนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลกรายงานการพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้โดยขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านตรวจควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโรคไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูและหนูบ้านและหนูนาเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมาเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นไปตามการรักษาตามอาการรัฐบาลได้สั่งการกรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับสัตว์ฟันแทะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2558พร้อมจัดทำประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังและแนวทางตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: สวัสดีค่ะพี่หนูนี่ขวัญซื้อน้ำผลไม้ปั่นมาฝากด้วยนะคะ
1: ขอบใจมากจ้ะพี่กำลังอยากดื่มอะไรเย็นๆอยู่พอดีเลยแล้วเป็นยังไงบ้างจ๊ะที่ไปประชุมงานกับพี่ทินมา
0: ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะวันนี้พี่ทินก็เลยอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยซื้อขนมมาฝากพนักงานเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: จริงเหรอไม่เห็นมีมาฝากพี่บ้างเลย
0: มีแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้พี่ทินเขาปิดเป็นความลับก่อนความจริงพี่ทินไม่ให้บอกพี่หนูก่อนนะคะแต่ขวัญน่ะเผลอบอกไปซะแล้ว
1: น้ำผลไม้นี่อร่อยดีนะพี่ชอบ
0: ร้านนี้พี่ทินเขาแนะนำมานะคะ
1: พูดถึงน้ำแล้วพี่ว่าเรามาเล่นอะไรเสริมความรู้เกี่ยวกับคำว่าน้ำกันดีกว่าจ้ะน้องขวัญรู้ไหมคำว่าน้ำที่ไม่ได้หมายถึงน้ำที่เป็นของเหลวมีคำว่าอะไรบ้าง
0: น้ำที่ไม่ใช่น้ำเป็นของเหลว
1: เห็นพี่เริ่มก่อนเลยก็แล้วกันจ้ะคำแรกก็คือน้ำใจหมายถึงความจริงใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่มีให้แก่กันเหมือนอย่างที่น้องขวัญกับพี่ทินซื้อของมาฝากพี่ก็เป็นการแสดงความมีน้ำใจให้กัน
0: คำว่าน้ำหนึ่งใจเดียวหมายถึงมีความคิดเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
1: น้ำพักน้ำแรงหมายถึงแรงที่เกิดจากความมานะพยายามของตนเองอย่างเช่นรถยนต์คันใหม่นี้น้องขวัญซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจากการทำงานด้วยความมานะขยันอดทนคำว่าน้ำใสใจคอหมายถึงน้ำใจที่แท้จริงมักใช้ในทางที่ดีเช่นน้องขวัญเป็นคนมีน้ำใสใจคออบอ้อมอารี
0: แหมชมขวัญอีกแล้วนะคะแต่คำว่าอะไรต่ออีกดีนะขวัญนึกไม่ออกแล้วล่ะค่ะ
1: ไม่เป็นไรจ้ะคำว่าน้ำที่ไม่ใช่น้ำที่เป็นของเหลวยังมีมากมายเลยจ้ะทั้งที่เป็นคำและที่เป็นสำนวนถ้าหากว่าน้องขวัญอยากรู้เพิ่มเติมก็ลองไปเปิดพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานดูนะจ๊ะมีอะไรดีๆเยอะเลยจ้ะ
0: เหรอคะว่างๆขวัญจะลองเข้าไปค้นคว้าข้อมูลดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ขวัญขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะคะ
1: ตามสบายเลยจ้ะแล้วก็บอกพี่ทินด้วยนะว่าพี่รอของฝากอยู
0: ่ได้เลยค่ะ

บคุณจ้ะเธอจ๋าเดี๋ยวจัดที่3ดอกนะจ๊ะจุ๊บๆ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพิจารณาแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่หรือฟลัดแมปชุดใหม่ที่ห้องประชุม3อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงศ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1/2569โดยมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค1สทนชได้จัดทำมาตรการรับมือฤดูฝนในปี2569ทั้งหมด9ข้อประกอบด้วยการคาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วงการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์การบริหารจัดการแหล่งน้ำอาคารควบคุมบังคับน้ำอย่างบูรณาการในระบบลุ่มน้ำและกลุ่มลุ่มน้ำการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำโทรมาศบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงให้สามารถรองรับสถานการณ์ในช่วงน้ำหลากและฝนทิ้งช่วงการตรวจสอบติดตามความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำผนังกั้นน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัยและฟื้นฟูสภาพให้กลับเข้าสู่สภาพปกติการเร่งพัฒนาและกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำทุกประเภทช่วงปลายฤดูฝนการสร้างการรับรู้ความเสี่ยงและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายในการติดตามเฝ้าระวังรับมือภัยด้านน้ำและการติดตามการประเมินผลปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสาธารณภัยทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมการพิจารณาเห็นชอบแผนที่ภัยน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่หรือฟลัดแมปชุดใหม่ที่เป็นนวัตกรรมสนับสนุนการเตือนภัยน้ำท่วมให้กับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะแสดงขอบเขตของพื้นที่น้ำท่วม5ระดับเทียบกับค่าระดับของแม่น้ำปิงที่สถานี P1 เท่ากับ4 เมตร 30 เซนติเมตร4 เมตร 50 เซนติเมตร4 เมตร 70 เซนติเมตร5 เมตร และ5 เมตร 30 เซนติเมตรตามลำดับโดยแยกออกเป็น5โซนหากน้ำจะเริ่มล้นตลิ่งที่ P1 มากกว่า4 เมตร 20 เซนติเมตรซึ่งหลังจากนี้จะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการอีกครั้งคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย ไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนวิ่งราว
9: เอ๊ะเสียงใครร้องให้ช่วยด้วยช่วยด้วยตายแล้วผู้หญิงคนนั้นถูกวิ่งราวเอากระเป๋าถือไปแล้ว
10: ตกใจอะไรล่ะวิ่งแบบลาวหรือแบบไทยมันก็วิ่งเหมือนกันแหละ
11: ไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นเขาวิ่งราวเอากระเป๋าถือของผู้หญิงไปวิ่งราวคือแย่งเอาของผู้อื่นแล้ววิ่งหนีไป
10: ก็ฉันได้ยินว่าวิ่งราววิ่งราวนี่นาเธอต้องออกเสียงรอเรือให้ชัดสิ
9: ฉันพูดว่าวิ่งราวไม่ใช่วิ่งราวก็เต็มฟังให้ดีๆสิ
10: วิ่งราววิ่งราวโธ่เอ้ยเข้าใจผิดอีกแล้วสิเรา
9: วิ่งราวหมายถึงการแย่งเอาของผู้อื่นแล้ววิ่งหนีไปเช่นวิ่งราวกระเป๋าถือ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: แรนบริดปลุกความหวังส่งออกของไทยสอทเชื่อเพิ่มศักยภาพแข่งขันในภูมิภาคนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทเปิดเผยถึงมุมมองต่อโครงการแรนบริดว่าแม้จะยังเป็นโครงการระยะยาวแต่หากไทยมีระบบโลจิสติกที่ดีและสามารถพัฒนาท่าเรือน้ำลึกฝั่งระนองให้เป็นประตูการส่งออกได้ก็จะช่วยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและเพิ่มโอกาสด้านการส่งออกของไทยทั้งนี้หากโครงการดังกล่าวเดินหน้าได้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมและสนับสนุนให้ไทยเป็น Global Supply Chain ของสินค้าในภูมิภาคได้ขณะที่กรณีแนวคิดการกำหนดเงื่อนไขหรือหลักประกันสำหรับการลงทุนของภาคเอกชนนั้นยอมรับว่าเป็นประเด็นละเอียดอ่อนและยังต้องศึกษาเพิ่มเติมเพราะมีทั้งมิติของการป้องกันความเสี่ยงของประเทศและผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนนางพิมพ์ใจกล่าวว่าจะนำคณะกรรมการสอทเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือประเด็นเศรษฐกิจโดยประเด็นหลักคือการขอรับการสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand เพื่อรักษาและส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากหากคนไทยมั่นใจและซื้อสินค้าไทยจะเป็นการตอบโจทย์เศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้จะมีการหารือถึงความเป็นไปได้การฟื้นกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจให้กลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้งเชื่อว่าหากกรอสามารถขับเคลื่อนงานได้เหมือนในอดีตจะสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนและทำให้การดำเนินนโยบายระหว่างรัฐและเอกชนเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081 616 3224

0: สวัสดีครับพี่ทิน
1: สวัสดีครับต้น
0: ว่าแต่ไม่ทราบว่าโทรหาผมแต่เช้าเลยไม่ทราบว่ามีงานอะไรให้ผมช่วยครับวันนี
1: ้มีแน่นอนครับต้นพี่อยากจะให้ต้นช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยการย้อมผ้าจากครามให้พี่หน่อยได้ไหม
0: ได้ครับแต่พี่ทินครับพี่ทินจะเอากระบวนการย้อมผ้าไปใช้ในงานอะไรล่ะครับ
1: พี่จะเอาไปประชุมกับลูกค้าแต่ที่ต้นพูดว่ากระบวนการมันไม่ถูกนะมันจะต้องพูดว่ากระบวนการถึงจะถูกต้อง
0: บางทีผมก็สับสนนะครับในการใช้คำว่ากระบวนการกับขบวนการทำให้เป็นการรบกวนพี่ทินช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ด้วยความยินดีครับกระบวนการกับขบวนการมีรูปและความหมายที่ใกล้เคียงกันแต่ใช้ต่างกันกระบวนการใช้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า process สะกด process หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามระบบตามธรรมชาติเช่นกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชกระบวนการคิดคณิตศาสตร์ส่วนขบวนการใช้กับการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามจุดมุ่งหมายของตนตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า movement สะกด movement เช่นขบวนการนักรบกู้ชาติทีนี้เข้าใจชัดเจนหรือยังครับ
0: เข้าใจแล้วครับคำว่ากระบวนการหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามระบบตามธรรมชาติอย่างเช่นกระบวนการย้อมผ้าที่พี่ดินให้ผมหาข้อมูลอยู่นี้ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ส่วนขบวนการหมายถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามจุดมุ่งหมายของตนใช่ไหมครับ
1: ถูกแล้วครับต้นเป็นคนที่เข้าใจอะไรเร็วนะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยพี่ว่าถ้าต้นไม่รีบไปทำงานให้พี่เนี่ยจะโดนกระบวนท่าของพี่นะ
0: ครับได้ครับ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สคร.1เชียงใหม่เตือนผู้ปกครองและสถานศึกษาเฝ้าระวังโรคติดต่อช่วงเปิดเทอมมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลลดเสี่ยงการแพร่ระบาดในเด็กแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าหลังเปิดภาคเรียนมักพบแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อในกลุ่มเด็กวัยเรียนเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเด็กอยู่รวมกันจำนวนมากและใกล้ชิดกันตลอดทั้งวันประกอบกับเด็กเล็กยังไม่สามารถดูแลสุขอนามัยของตนเองได้อย่างเหมาะสมจึงมีโอกาสแพร่เชื้อผ่านการสัมผัสน้ำลายน้ำมูกหรือการใช้สิ่งของร่วมกันได้ง่ายหากไม่มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันที่ดีอาจเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้โรคที่ควรเฝ้าระวังในช่วงเปิดภาคเรียนได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งติดต่อผ่านละอองฝอยจากการไอหรือจามผู้ป่วยมักมีไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวไอเจ็บคอและอ่อนเพลียหากพบเด็กมีอาการป่วยควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายดีเพื่อลดโอกาสแพร่เชื้อสู่เพื่อนนักเรียนและครูโรคมือเท้าปากพบมากในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีอาการสำคัญคือมีไข้มีแผลในปากและมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าและลำตัวโรคดังกล่าวสามารถติดต่อได้ผ่านน้ำลายน้ำมูกอุจจาระและของเล่นหรือสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อจึงจำเป็นต้องดูแลเรื่องความสะอาดของห้องเรียนของเล่นและจุดสัมผัสร่วมอย่างสม่ำเสมอและอีกหนึ่งโรคที่พบได้บ่อยในช่วงเปิดเทอมคือโรคอุจจาระร่วงจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดซึ่งมักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือพยาธิโดยได้รับเชื้อผ่านการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไปการรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุกหรือสุกๆดิบๆอาหารค้างคืนหากเด็กมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวถ่ายเป็นน้ำหรือมีมูกเลือดปนในบางรายอาจมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนไข้ปวดศีรษะอ่อนเพลียร่วมด้วยควรให้ดื่มสารละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและเกลือแร่หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันทีทั้งนี้การป้องกันโรคติดต่อในช่วงเปิดภาคเรียนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งผู้ปกครองครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคในสถานศึกษาและลดโอกาสการเจ็บป่วยในกลุ่มเด็กวัยเรียนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี““ 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่ท่าน้ำนนทบุรีนะครับที่นี่เองในแต่ละวันมีผู้คนมาใช้บริการกันอย่างมากมายครับจึงต้องมีการก่อสร้างอย่างแข็งแรงและได้มาตรฐานครับเมื่อพูดถึงคำว่ามาตรฐานพบว่ายังมีอีกหลายๆคนเขียนคำนี้ผิดกันอยู่มากนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าคนทั่วไปเขาเขียนคำว่ามาตรฐานกันยังไงครับ
7: มอม้าสระอาตอเต่ารอเรือทอสันธานสระอานอนหนูมั่นใจ
8: มอม้าสระอาตอเต่ารอเรือทอสันธานสระอานอนหนูมั่นใจ
9: มอม้าสระอาตอเต่ารอเรือทอสันธานสระอานอนหนู
10: มออามาตออาตาขออานอฐานมาตรฐาน
11: มอม้าสระอาตอเต่ารอเรือทอสันธานสระอานอนหนูค่ะ
12: มอม้าสระอาตอเต่ารอเรือสระอาทอสันธานสระอานอนหนู
13: มอม้าสระอาตอเต่ารอเรือทอฐานสระอานอนหนูตามใจครับ
14: มอม้าสระอาตอเต่ารอเรือทอสันธานสระอานอนหนู
15: มอม้าสระอาตอเต่ารอเรือสระอาทอสันธานสระอานอนหนูครับ
1: คำว่ามาตรฐานที่ถูกต้องเขียนอย่างนี้ครับมอม้าสระอาตอเต่ารอเรือขอสันฐานสระอานอหนูครับรู้กันอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับใช้กันให้ถูกเขียนกันให้ถูกต้องด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีรถเก่าแลกรถใหม่ที่อาจติดขัดในเรื่องของรายละเอียดที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ว่าขณะนี้ยังมีเวลาและได้มอบหมายให้กรมสรรพสามิตไปดำเนินการพิจารณาต่อขณะที่การออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทหลังฝ่ายค้านยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนายเอกนิติกล่าวว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและวิกฤตปากท้องของประชาชนเชื่อว่าทุกประเทศมีความรับผิดชอบดูแลปากท้องประชาชนส่วนที่หลายคนนำไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตเช่นในปี2540ครั้งนั้นต้องเรียกว่าวิกฤตค่าเงินและวิกฤตแบงก์ล้มซึ่งแตกต่างจากขณะนี้ที่เป็นวิกฤตค่าครองชีพโดยค่าครองชีพที่พุ่งสูงทั่วโลกถือเป็นวิกฤตความมั่นคงทางเศรษฐกิจรัฐบาลจึงยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนและมีการพิจารณาให้คณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบพร้อมระบุว่าหากไม่ทำในวันนี้วิกฤตจะมาอีกหลายรอบนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลเห็นเงินเฟ้อเริ่มพุ่งสูงขึ้นและวิกฤตต่อมาคือวิกฤตค่าครองชีพถ้าเราไม่สามารถหยุดวิกฤตนี้ได้ตั้งแต่ตอนนี้จะรอให้เกิดปัญหาเมื่อค่าครองชีพสูงขึ้นรายได้หดตัวธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถยืนได้ด้วยตนเองจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนกลายเป็นวิกฤตคนตกงานนี่คือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและหากปล่อยให้เกิดนั้นขึ้นจะยิ่งแก้ไขยากอย่างไรก็ดีในวันนี้พรก.กู้เงินได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้เรียบร้อยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าส่วนการใช้เงินตามพรก.กู้เงินในส่วนของเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อใช้เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสามารถรองงบประมาณปกติได้นายเอกนิติระบุว่าคิดว่า 200,000 ล้านบาทส่วนหลังกับ 200,000 ล้านบาทแรกต้องแยกกันเพราะนี่คือวิกฤตเรื่องการเยียวยาวัตถุประสงค์ของพรก.ฉบับนี้คือการเยียวยาและนอกจากจะเยียวยาแล้วยังต้องเปลี่ยนผ่านให้เกิดความเข้มแข็งได้ด้วยเปรียบเหมือนยิงนกทีเดียวได้2ตัวทั้งบรรเทาผลกระทบและทำให้กลับมาแข็งแรงขึ้นจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้
9: ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนพ่นสีกำแพงระวังถูกจับอ้าวเว้ยน้องเอ้ยพวกเองทำอะไรอ่ะ
12: พี่ไม่เคยเห็นจิตรกรรมผนังกำแพงของวัยรุ่นหรือไง
11: แล้วน้องขออนุญาตเจ้าของตึกหรือยังมาพ่นสีสเปรย์วาดรูปอย่างนี้อ่ะ
12: ต้องขอด้วยเหรอพี
11: ่
12: ก็เห็นเขาพ่นกันเยอะแยะ
13: ใช่แล้วค่ะต้องขออนุญาตก่อนนะคะหากใครที่ขูดกระเทาะขีดเขียนพ่นสีที่กำแพงต้นไม้หรืออาคารที่ติดกับถนนบนถนนหรือที่สาธารณะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทเลยนะคะยกเว้นจะเป็นการทำของราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่มีอำนาจทำได้ค่ะ
12: เหวอเฮ้ยพวกเราหยุดก่อนอย่าเพิ่งพ่นสีเดี๋ยวโดนปรับไปหาทำอย่างอื่นดีกว่าไปพวกเราเตะบอลดีกว่า
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ
14: จะบอก14พฤษภาคม2569เจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาเดียวกันนี้ตั้งแต่เวลา 17:07 น.ครับจนถึง 19:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังก่อนเลยบอนสกันแก้วประจันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับวันนี้มีหลายเรื่องราวนะครับที่จะให้ได้ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องใกล้ๆตัวนะครับเรื่องราวของปากท้องเรื่องราวของเศรษฐกิจเรื่องราวของการใช้ชีวิตเรื่องราวของการทำให้ชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมด้วยกดข้อหัวใจฝากกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ติดตามกันอยู่ผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับ 95.5 MHz FM 105 MHz แล้วก็ยังมีทางด้านของ AM 819 GHz AM 891 GHz รวมถึง AM 1467กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ส่งกำลังใจนะครับผ่านช่องทางของเราได้นะครับวันนี้มีข้อความผ่านทาง TikTok ด้วยนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่โอ้วันนี้หลายท่านเลยคุณประหยัดใช่ไหมครับเถาชาลีวันนี้กดติดตามแล้วสมาชิกใหม่ไก่ป่านะครับวันนี้เข้ามาทักทายกันนะครับนอกเหนือจากบอลที่ดูแลคุณผู้ฟังแล้วนะครับแน่นอนวันนี้ทีมงานของเราครับก็ต้องบอกว่าครบถ้วนนะครับที่อยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครเข้ามา อย่าลืม รายงานตัวทักทายนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721มีคุณ SKSK นะครับลงท้ายด้วย99ก็รายงานตัวมาแล้วด้วยหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องบอกว่าทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะ เป็นเรื่องราวของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตเรื่องราวของการทำงานต่างๆด้วยนะครับวันนี้เชื่อว่าหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ยุ่งกันทั้งวันเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพฤหัสบดีแบบนี้คุณรจนาโอ้โหมาเป็นลำดับแรกเลยนะครับที่ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบพระคุณมากๆดูซิว่าใครจะมาต่อเนื่องกันคุณจิ๋มมาแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทักทายกันมาขานชื่อมาแล้วก็ส่งกำลังใจมาได้เลยจะได้รู้ว่าวันนี้นะครับกำลังใจจากคุณผู้ฟังในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยยังคงเดินหน้าติดตามกันนะครับในส่วนของช่างเทคนิคของเราวันนี้ครับแน่นอนอยู่กับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับแล้วก็ประสานงานครับคุณภูสนิสาชูกลิ่นคุณหนึ่งก็อยู่ดูแลกันนะครับใครที่อยากจะรายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของฝนฟ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเดินทางนะครับเดินทางไปไหนการจราจรเป็นอย่างไรหลายพื้นที่ก็บอกว่าใกล้จะเปิดเทอมแบบนี้นะครับบางทีก็จะมีคุณพ่อคุณแม่บางทีก็จะมีผู้ปกครองนะครับที่เดินทางไปจับจ่ายใช้สอยเดินทางไปซื้อสินค้าต่างๆกันก็เดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกันกลับมาถึงที่บ้านนะครับกลับมาถึงที่พักแล้วก็เปิดฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้ครับแน่นอนได้ประโยชน์ได้ความรู้เรื่องแรกเลยที่วันนี้เตรียมมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวสำคัญนะครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ครับก็ต้องบอกว่ามีหลายภารกิจที่เดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นล่าสุดครับวันนี้ท่านหารือกับเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยเดินหน้ายกระดับความร่วมมือทั้งในส่วนของการค้าทั้งในส่วนของการลงทุนทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นะครับรวมถึงความมั่นคงทางอาหารเน้นย้ำครับไทยสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับล่าสุดวันนี้ครับ14พฤษภาคม2569เวลา10นาฬิกานะครับที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในโอกาสสำคัญครับที่เข้ารับหน้าที่โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสาระสำคัญนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อเอกอัครราชทูตบาเรนในโอกาสเข้ารับหน้าที่โดยไทยครับให้ความสำคัญกับบาเรนในฐานะมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมกับการเน้นย้ำด้วยคุณผู้ฟังเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานและใกล้ชิดระหว่างไทยกับบาเรนในทุกระดับทั้งในส่วนของราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนซึ่งทั้งสองประเทศครับเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้านะครับทางด้านของเอกอัครราชทูตบาเรนก็ยินดีที่ได้เข้ารับหน้าที่ประจำประเทศไทยเนื่องจากเคยเป็นนักการทูตประจำการในประเทศไทยมาก่อนจึงมีความคุ้นเคยแล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับไทยเป็นอย่างดีนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและเอกอัครราชทูตบาเรนยังยินดีต่อการพัฒนาเรื่องสำคัญครับนั่นก็คือความร่วมมือระหว่างกันเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้าการทูตนะครับแล้วก็การลงทุนเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารซึ่งไทยครับต้องบอกเลยว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้แล้วก็มีความพร้อมครับในการที่จะขยายความร่วมมือในส่วนนี้ด้วยมาดูในส่วนของการค้าการลงทุนกันบ้างครับเรื่องนี้ทั้งสองประเทศคุณผู้ฟังทั้งไทยและก็บาเรนเนี่ยยินดีที่จะผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันส่งเสริมการลงทุนทั้งสองทางแสวงหาโอกาสใหม่ๆครับทางเศรษฐกิจร่วมกันแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนและก็มีการเยือนของภาคเอกชนระหว่างไทยและบาเรนเพิ่มมากขึ้นด้านเอกอัครราชทูตบาเรนครับก็ยินดีส่งเสริมการนำเข้าสินค้าไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาเรนเนี่ยมีที่ตั้งนะครับใกล้กับซาอุดิอาระเบียและก็อีกหลายประเทศในตะวันออกกลางซึ่งตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่นะครับที่จะกระจายสินค้าไปสู่ตลาดในส่วนของตะวันออกกลางนั่นเองด้านการท่องเที่ยวด้านการ สาธารณสุขด้านการท่องเที่ยวเชิงสาสุขภาพนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันไทยนับว่าเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวบาเรนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าในปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยชาวบาเรนครับเดินทางมาที่ประเทศไทยเนี่ยกว่า 30,000 คนนะครับอย่างไรก็ดีครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยว่าต้องการส่งเสริมให้ชาวบาเรนเนี่ยเดินทางมารับบริการทางการแพทย์ในไทยเพิ่มขึ้นด้านเอกอัครราชทูตบาเรนก็ชื่นชมในศักยภาพนะครับด้านการรักษาพยาบาลของไทยพร้อมเห็นพ้องต้องการที่จะมีการต่อยอดความร่วมมือดังกล่าวให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากกันครับถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับระหว่างไทยแล้วก็บาเรนนั่นเองวันนี้ก็ได้มีการพบปะหารือกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับหารือกับเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยเดินหน้ายกระดับความร่วมมือทั้งในส่วนการค้าทั้งในส่วนการลงทุนทั้งในส่วนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แล้วก็ในส่วนของความมั่นคงทางอาหารด้วยนะครับนี่ก็วันนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอ่ะใครที่วันนี้เข้ามาทักทายกันแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนเลยนะครับบอกว่าคุณพ่ออ่อนจันทร์รายงานตัวมาคุณพ่ออ่อนจันทร์บัลลังก์ใช่ไหมครับอยู่ที่บริเวณเขื่อนสิรินธรอุบลราชธานีครับบอกคุณบอลครับอากาศดีมากๆเลยทีเดียวในวันนี้นะครับก็ใครที่กำลังติดตามอยู่เนี่ยมีการแจ้งหลายพื้นที่เลยว่าวันนี้ท้องฟ้าก็แจ่มใสนะครับแล้วก็บรรยากาศก็ไม่ได้ร้อนจนเกินไปในช่วงเย็นๆนะครับช่วงเวลาแบบนี้คุณออนนะครับวันนี้ทักทายมาคุณออนอุมาสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็มีคุณพิสมัยแชร์แล้วนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากแชร์ด้วย1ข้อจอ1ข้อใจนะครับ1กดไลค์1กดแชร์หรือว่าแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆด้วยแอบไปเห็นดูพี่พิสมัยจึงสวัสดีก็มีการนำเพจของเราก็ไปแชร์ในกลุ่มต่างๆที่กำลังติดตามฟังข่าวแล้วก็ข้อมูลอยู่ด้วยนะครับคุณวันธนาอุ่นศรีวันนี้รายงานตัวมาคุณอัชราปิ่นทองคุณสุวรรณทานะครับคุณอเนกพลิกไทยด้วยบอกฟังชัดเจนดีในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับก็เรียกว่าตอนนี้เย็นแล้วค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณออนอุมาส่งเข้ามาด้วยรายงานบรรยากาศในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับจะทำให้บรรยากาศของการทำงานของเราคึกคักมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูภารกิจสำคัญอีกหนึ่งเรื่องกันละกันใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับต้องพาคุณผู้ฟังมาติดตามใครที่ติดตามอยู่ภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นไล่เรียงกันสินค้าที่ไม่ตรงปกที่เคยเล่าให้ฟังซื้อของออนไลน์นะครับเรื่องของปลากระป๋องใช่ไหมครับเรื่องของรถ EV รถพลังงานสะอาดต่างๆนะครับที่มีการชาร์จแบตเตอรี่ท่านลงพื้นที่นะครับเรื่องของช่างหนึ่งเมื่อวานนี้ล่าสุดครับวันนี้อีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับเรื่องของโซลาเซลล์โอ้โหอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับกรณีของการติดตั้งโซลาเซลล์แล้วท้ายที่สุดปรากฏไม่ได้มาตรฐานครับทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบครับเร่งสอบข้อเท็จจริงกับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับการติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงไฟไหม้สูญเงินกว่า 500,000 บาทครับดังนั้นเนี่ยต้องเตือนพี่น้องประชาชนก่อนที่เราจะเลือกอะไรก็แล้วแต่นะครับ1เช็คฉลากนะครับมอกให้ถูกต้องก่อนตัดสินใจซื้อครับจากข้อมูลของสวทครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับท่านเปิดเผยจากกรณีที่มีผู้ให้บริการในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ปรากฏว่าการติดตั้งดังกล่าวคุณผู้ฟังทราบไหมมันเกิดปัญหาคือ1ไม่ได้มาตรฐานล่าสุดเนี่ยเกิดเหตุถึงขนาดว่าอุปกรณ์ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ปรากฏละลายเสร็จปั๊บเนี่ยมีกลิ่นไหม้แล้วก็เสี่ยงไฟไหม้ด้วยการติดโซลาร์เซลล์หลายคนบอกว่าเพราะอะไรเพราะ1เลยอยากให้ประหยัดค่าไฟปรากฏพอไปเช็คค่าไฟปั๊บค่าไฟไม่ได้ลดจริงเอ้าทั้งเสียงไฟไหม้นะครับทั้งมีกลิ่นเหม็นไหม้และท้ายที่สุดครับเกิดปัญหาคือค่าไฟไม่ได้ลดด้วยก็มีผู้ที่เดือดร้อนจากกรณีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ดังกล่าวที่ไม่ได้รับมาตรฐานต่างๆที่ควรจะได้นะครับก็เรียกว่าโอ้โหสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคกว่า 500,000 บาทเลยทีเดียวล่าสุดครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่ท่านก็กำกับดูแลสคบท่านดำเนินการแบบนี้คุณผู้ฟังน่าสนใจเลยสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบครับเร่งตรวจสอบ อบข้อเท็จจริงของเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเรื่องของการแสดงฉลากนะครับของสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์นะครับรวมถึงแบตเตอรี่ด้วยนะครับที่จำหน่ายในท้องตลาดทุกอย่างนะหนึ่งเลยต้องมีมาตรฐานทุกอย่างต้องมีมอกฉลากต้องเรียบร้อยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบท่านบอกแบบนี้อันนี้เป็นข้อมูลเลยนะครับใครที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งโซลาร์เซลล์ต่างๆนะครับเรื่องของฉลากอันนี้นะคุณผู้ฟังฟังดีๆเลยนะฉลากเนี่ยคืออะไรอันนี้ให้ความรู้ฉลากเนี่ยคือเครื่องมือแรกนะครับที่ผู้บริโภคเนี่ยต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ะซื้อทีวีซื้อตู้เย็นซื้อไมโครเวฟนะครับซื้ออะไรก็แล้วแต่อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับยกตัวอย่างนะต้องปลอดภัยนะครับทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินโดยตรงกรณีของแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และก็แบตเตอรี่ถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค2522ดังนั้นครับผู้ประกอบการเนี่ยต้องแสดงฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องหากฝ่าฝืนคุณผู้ฟังหากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา52กรณีผู้จำหน่ายนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่นะครับกรณีผู้ผลิตแล้วก็ผู้นำเข้านะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับกรณีที่บางทีแล้วมีความผิดดังกล่าวทั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายครับของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่านได้มีการเน้นย้ำนะครับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคสคบต้องทำงานเชิงรุกสำหรับกรณีสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับกรณีมีการร้องเรียนคุณผู้ฟังผู้ติดตั้งเนี่ยปรากฏว่าใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสแล้วก็ใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายไฟทองแดงทำให้ไฟตกไฟดับอุปกรณ์ละลายปรากฏเสี่ยงต่อไฟไหม้ปัจจุบันครับคุณผู้ฟังทราบไหมเรื่องนี้เนี่ยหลายคนติดนะแผงโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อให้1ประหยัดค่าไฟนะครับแล้วก็2ช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเป็นพลังงานสะอาดแต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาผู้เสียหายเนี่ยได้เป็นการแจ้งความตามคดีอาญานะครับสถานีที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระนะครับซึ่งต้องบอกว่าพนักงานสอบสวนตอนนี้ก็กำลังสรุปสำนวนแล้วก็ส่งตัวผู้ต้องหาส่งตัวไปยังพนักงานอัยการด้วยล่าสุดครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเน้นย้ำว่าวันนี้สคบได้มีการติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังผู้ร้องนะครับเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยเพื่อหาข้อเท็จจริงด้วยเบื้องต้นครับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยมีพฤติกรรมใช้ช่องทางออนไลน์เสนอบริการติดตั้งแล้วก็ข้อสัญญาข้อสัญญาดังกล่าวปรากฏว่าไม่ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์อ่ะซึ่งตรงนี้

นะครับก็ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสคบท่านก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนด้วยก่อนที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับสิ่งที่ต้องเป็นความรู้แล้วก็ให้เรื่องของเป็นการบอกกล่าวกันตรวจสอบก่อน1ฉลากนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นก่อนซื้อคุณผู้ฟังครับต้องดูนะครับชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าแหล่งกำเนิดเครื่องหมายมอกเก็บหลักฐานสัญญาทุกฉบับเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิ์เมื่อเกิดปัญหาไม่เกิดปัญหาไม่เป็นไรแต่กรณีเกิดปัญหาเนี่ยเราก็ต้องมีหลักฐานใช่ไหมครับอย่าลงเชื่อราคาถูกที่ผิดปกติคำโฆษณาครับผ่านช่องทางออนไลน์ที่ไม่มีเอกสารรับรองอันนี้ก็อย่าลงเชื่อด้วยใครที่มีเรื่องเดือดร้อนนะครับแจ้งได้เลยครับที่สายด่วนสคบนะครับที่เบอร์1166นะครับโทรแจ้งได้เลยคุณผู้ฟังที่เบอร์1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับหรือที่เว็บไซต์คลิกเข้าไปก็ได้ครับที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th นะครับหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลครับในส่วนของสคบนี่แหละนะครับก็นำเรื่องนี้มาทุกวันเลยนะครับต้องบอกว่าก็จะมี1ช่วงแล้วกันนะครับสคบจัดให้นะครับเป็นเรื่องของการเตือนภัยมีทุกวันจริงๆนะใครที่ติดตามกันอยู่ตั้งแต่สินค้าไม่ตรงปกซื้อออนไลน์นะครับสั่งอย่างได้อย่างใช่ไหมครับแล้วก็บางทีสั่งในออนไลน์ปรากฏว่าโอ้โหผู้เสียหายนี่ร้องเรียนมาเยอะมากผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เราก็เปิดเบอร์เอาไว้นะครับซื้อเสื้อเบอร์หนึ่งปรากฏโอ้โหได้อีกไซส์หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอทักไปปุ๊บก็ไม่ตอบบล็อกบ้างอะไรบ้างนะครับหลายคนก็เดือดร้อนกันคุณผู้ฟังอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเขาทำแบบนี้สมมติตัวละร้อยแต่เขาทำแบบนี้กับร้อยคนเป็นจำนวนเท่าไหร่ลองคูณไปดูเห็นไหมบางคนบอกว่าอุ้ยคุณบอลหลายคนบอกว่ามันแค่นิดเดียวเองอ่ะแต่คิดดูเขาทำออนไลน์แบบนี้แล้วเขาทำแบบนี้ผู้เสียหายเป็นร้อยๆเป็นพันๆคนสมมติ100คูณพันเข้าไปโอ้โหตัวเลขก็มหาศาลเลยทีเดียวนะครับนี่ข้อความส่งมาเห็นไหมฮะเนี่ยน้องผัดกะเพราเอาแจ้งมาเดี๋ยวเราประสานให้นะครับเอาละเปิดช่วงนี้เลยนะครับอย่างเช่นน้องผัดกะเพราบอกคุณบอลครับสั่งทุเรียนราคา800ได้ทุเรียนอ่อนในออนไลน์ด้วยโทรมาแจ้งนะครับหรือว่าโทรไปที่สคบก็ได้1166ก็ได้นะครับ1166ก็ได้คุณพงพิสุทธิ์ขอบพระคุณมากๆกำลังใจที่ส่งมาแล้วก็ให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากทางรายการนะครับก็ประสานให้น้องผัดกะเพราลงโทรไปแจ้งสคบได้1166นะครับเผื่อว่าจะได้มีการเก็บข้อมูลแล้วก็ประสานกับคนที่เป็นผู้ประกอบการแล้วก็ต้องบอกว่าก็ต้องรับผิดชอบแหละก็ต้องมีการเคลมกันกรณีนี้นะครับที่สั่งทุเรียนมาปรากฏว่าไม่เป็นไปตามที่บอกกล่าวกันก็ต้องเคลมไปยังผู้ประกอบการนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่กำลังติดตามอยู่เปิดช่วงนี้ครับในช่วงที่สำคัญเลยทีเดียวให้กับคุณผู้ฟังได้มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนมานะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องครับไม่พูดไม่ได้เลยโอ้โหน้องแบมแบมเป็นไวรัลเลยแบมแบมโอ้โหล่าสุดครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับก็ต้องบอกว่าเดินทางไปเมืองคานนะครับพร้อมกับนางสาวซาบิดาไทยเศษนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วยเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวต้องบอกว่าในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับแบมแบมเป็นไวรัลเลยทีเดียวไทยเปิดคูหาไทยแลนด์พาวิเลียนในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ประกาศศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยพร้อมดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีสากลระดับโลกล่าสุดครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานครับเปิดคูหา Thailand Pavilion ภายในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์นะครับครั้งที่79ที่เมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทุกภาคส่วนรวมถึงภาคส่วนของสื่อมวลชนด้วยนะครับหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวนะครับก็จะมีทั้งโอ้โหหลายคนเลยมีคุณอเล็กธีรเดชด้วยนะครับมีแบมแบมนะครับมีคุณสุภจีมีนางสาวสบิดาไทยเศษนะครับก็บรรยากาศไปดูเพิ่มเติมต่อได้นะครับในทุกๆเพจเลยทั้งในเพจของ NBT Connect ทั้งในเพจของกรมประชาสัมพันธ์เพจของสวทก็ลงภาพข่าวของ Thailand Pavilion นะครับเป็นเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานโดยเรื่องนี้ครับเขาบอกการจัดงานครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ฟังมีเป้าหมายหลักเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์แล้วก็
นเทนต์ไทยสู่ตลาดโลกเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

0: ทางธุรกิจนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้มีโอกาสเจรจาธุรกิจในระดับนานาชาติพร้อมกับประกาศมาตรการด้วยเป็นมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านดิจิทัลคอนเทนต์ไทยนะครับพร้อมทั้งมีการสนับสนุนต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับบริษัทต่างชาติที่จะมีการจ้างผลิตในประเทศไทยก็เพื่อเป็นการหนึ่งเลยดึงดูดนักลงทุนนี่นะครับแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมแอนิเมชันวิชวลเอฟเฟคเกมแล้วก็โพสต์โปรดักชันของไทยสู่มาตรฐานสากล นะครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยครับนี่นะฮะเขาบอกว่ามีหลายเรื่องเลยนะครับที่ไปฉายโชว์นะครับแล้วก็ไปเจรจากันที่เมืองคานส์นะครับนั่นก็คือเรื่องสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกภาพยนตร์9วัดสู่สวรรค์นะฮะโอ้โหมี Nine Temple to Heaven นี่นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการต่อยอดการจัดกิจกรรมเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยเนี่ยได้มีการนำเสนอนะครับภาพยนตร์สู่สายตาชาวโลกเพื่อเป็นการผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ระดับสากล นั่นเองนะครับล่าสุดนี่ก็ไปติดตามกันต่อได้นะครับไทยเปิด Thailand Pavilion กลางเมืองคานส์ครับดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาชาวโลกนะครับขอบคุณหลายๆภาพยนตร์เลยที่เรียกว่าสะท้อนทั้งเอกลักษณ์สะท้อนทั้งอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกในระดับสากล นะครับก็นำมาฝากกันในวันนี้นะครับภาพยนตร์ไทยที่เมืองคานส์นะครับล่าสุดท่านสุภจีนะครับท่านสบิดาแล้วก็มีแบมแบมมีอเล็กมีดาราเยอะมากเลยไปร่วมงานกันนะครับก็เป็นความสำเร็จของภาพยนตร์ไทยในระดับสากลอ่ะพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
2: ้เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
3: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
2: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
3: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
4: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
6: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: สิบเจ็ดนาฬิกา32นาทีครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทางด้านของ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ยังมี105เมกะเฮิรตซ์ที่ติดตามฟังรายการได้นะครับทุกข่าวต้องบอกว่าครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นหลายเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวปากท้องเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวสาธารณสุขเรื่องราวของการศึกษาวันนี้พาคุณผู้ฟังมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องการศึกษาเขาบอกว่าการศึกษาไทยตอนนี้โอ้โหเดินหน้าแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวล่าสุดครับท่านอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการประกาศนะครับขออาสาเลยนะสางภาระคุณครูกลางที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการท่านบอกดันโมเดลครับควบรวมโครงการลดความซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็คืนเวลาให้กับคุณครูนะครับที่กำลังต้องบอกว่าต้องมีเอกสารบางคนบอกโอ้โหทั้งสอนหนังสือ เยอะแล้วนะยังไม่พอยังมีการต้องทำเอกสารต่างๆอีกนะครับเดี๋ยวแย้มว่าจันทร์หน้าเนี่ยเตรียมแถลงความชัดเจนโดยล่าสุดวันนี้ครับ14พฤษภาคม2569นะครับในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่2นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นประธานในการหารือความร่วมมือครับด้านนโยบายนะครับแล้วก็แผนของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทบทวนกิจกรรมในโครงการต่างๆที่จะเข้าสู่สถานศึกษาต้องบอกว่าเป็นการลดภาระคุณครูอย่างเป็นระบบนะครับมาดูในส่วนของรายละเอียดกันนิดนึงครับท่านบอกว่าปัญหาที่อยากจะแก้ไขมากที่สุดตอนนี้นะครับท่านบอกว่าเรื่องของการลดภาระงานของครูนะครับบอกว่าท่านอาสามาช่วยงานตรงนี้นะครับก็มาดูแลเรื่องนี้ด้วยตนเองบอกการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งเนี่ยจะเห็นว่าได้รับเสียงสะท้อนจากครูผู้ปฏิบัติงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูส่วนใหญ่ใครเป็นคุณครูฟังรายการอยู่ก็แจ้งปัญหามาได้นะครับเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าคุณครูบอกนะบอกรู้สึกท้อแท้นะครับกับภาระเรื่องงานเอกสารกับงานโครงการที่ซ้ำซ้อนต้องการเวลาเพื่อทุ่มเทให้กับเรื่องของการสอนมากกว่าการทำเอกสารเพื่อการประเมินอันนี้นะอยากจะทุ่มเทเรื่องของการสอนแผนการสอนการใช้เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของ AI อะไรต่างๆที่คุณครูก็สามารถที่จะทำได้นะครับในยุคปัจจุบันนี้แต่พออีกโหมดนึงต้องมาทำเอกสารเพื่อรับการประเมินอันตรงนี้เนี่ยคุณครูก็ฝากมาเรื่องนี้นะครับจากการเร่งนำโครงการทั้งหมดเนี่ยของทุกหน่วยงานมากางดูก็เป็นการควบรวมโครงการที่มีเป้าหมายคล้ายๆกันผ่านโมเดลการประเมิน1ครั้งครอบคลุมหลายโครงการสำหรับเป้าหมายนะครับโครงการที่ต้องบอกว่าบางทีโครงการมันก็มีความละเอียดอ่อนนะครับทางสังคมก็ต้องมีการวางแผนการสื่อสารให้รอบคอบเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยราบรื่นแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในส่วนของโครงการโรงเรียนสีขาวกันหน่อยอันนี้ถือว่าได้รับความสนใจมากๆเลยซึ่งคุณครูครับมีการสะท้อนนะครับผ่านช่องทางต่างๆฝากมาเป็นจำนวนมากก็ได้มีการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคุณผู้ฟังมาพูดคุยโดยก็บอกว่ายังยกเลิกไม่ทันในงบประมาณปี2569แต่ในงบประมาณปี2570เนี่ยจะมีการแก้ปัญหาโครงการนี้อย่างแน่นอนแล้วก็ให้ความสำคัญกับเสียงของคุณครูทุกเสียงโดยจะรักษานะครับเรื่องของการตั้งใจของคุณครูแล้วก็แสดงความจริงใจในการที่จะทำงานให้เกิดผลสำเร็จในระดับปฏิบัติด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่นโยบายบนแผ่นกระดาษพร้อมกันนี้ครับยังได้มีการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังโรงเรียนด้วยว่ากระทรวงศึกษาธิการนะครับจะไม่ทำแบบเดิมนี่นะฮะสิ่งไหนซ้ำซ้อนและยกเลิกได้ก็จะยกเลิกนะครับสิ่งไหนรวมได้นะครับนำมาบูรณาการรวมกันได้เพื่อลดภาระงานเอกสารของคุณครูคืนความสุขให้กับคุณครูคืนเวลาให้กับคุณครูก็จะต้องทำเต็มที่เพื่อให้คุณครูเนี่ยฮะกลับไปดูแลนักเรียนในห้องเรียนได้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านอัครนันท์กันกิตินันท์นะครับแน่นอนหนึ่งเรื่องสำคัญเลยที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ช่วงนี้นะครับเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างนะครับเชื่อว่าเมื่อวานนี้ก็คงได้ติดตามข่าวกันนะครับจากทางด้านของทุกแพลตฟอร์มทุกสื่อกรณีความไม่สงบที่เกิดขึ้นแหละนะครับที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจากกรณีของทหารกัมพูชาเนี่ยได้มีการยิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวในพื้นที่บ้านโอสเมดนะครับตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวมทั้งหมด11นัดนะครับล่าสุดครับมาดูความคืบหน้าล่าสุดกันหน่อยนะครับเรื่องนี้เนี่ยท่านโฆษกกองทัพบกท่านระบุแบบนี้บอกว่ากัมพูชาเนี่ยยังคงมีพฤติการยั่วยุแล้วก็ใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลกยืนยันครับว่าไทยพร้อมตอบโต้ทันทีนะครับหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบในพื้นที่ฝั่งของไทยนะครับโดยวันนี้ครับ14พฤษภาคม2569พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีที่ได้นำเรียนคุณผู้ฟังนะครับบอกว่ากรณีของทหารกัมพูชาครับยิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวในบริเวณพื้นที่บ้านโอสเมดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เนี่ยรวมทั้งหมด11นัดว่าที่ผ่านมาครับพบว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมถึงรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยมักพูดอย่างหนึ่ง แต่การปฏิบัติในพื้นที่กลับเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งนับตั้งแต่มีการหยุดยิงก็ยังคงได้ยินเสียงการยิงปืนนะครับเป็นอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องบางครั้งคุณผู้ฟังก็ได้ยินเสียงระเบิดนะครับสร้างความรำคาญแล้วก็สร้างความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนเป็นอย่างมากบางกรณีครับมีการยั่วยุนะครับเพื่อให้ฝ่ายไทยเนี่ยนะครับได้ใช้อาวุธตอบโต้เช่นพยายามนะครับพาบุคคลหรือสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งอินฟลูเอนเซอร์นะครับเข้าใกล้พื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยเนี่ยยิงเตือนตามข้อตกลงก็นำภาพนะครับนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยก็รับรู้แล้วก็รู้เท่าทันวิธีดังกล่าวมาโดยตลอดต้องบอกแบบนี้ครับคุณผู้ฟังว่าพฤติการเหล่านี้เนี่ยสะท้อนว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะกัมพูชายังคงใช้นะครับแล้วก็ยังคงให้น้ำหนักกับสนามรบข้อมูลข่าวสารมากกว่าการประทะกันทางการทหารนะครับและก็ยืนยันครับว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามายังฝั่งพื้นที่ไทยก็พร้อมที่จะตอบโต้ทันทีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทนะครับเนื่องจากความสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่เนี่ยแตกต่างกันครับส่วนกรณีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับกรณีที่มีข่าวปลอมข่าวปั่นกระแสนะครับซึ่งถูกนำไปเผยแพร่ในฝั่งของกัมพูชาอยู่บ่อยครั้งทั้งกรณีคลิปเสียงปลอมของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วด้วยเกี่ยวกับเรื่องการเปิดด่านชายแดนอันนั้นเนี่ยยืนยันอีกครั้งกรณีคลิปเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดด่านชายแดนอันนั้นเนี่ยนะครับคลิปเสียงนั้นเนี่ยคือ AI นะครับย้ำเลยคลิปเสียงนั้นที่มีการแชร์กันว่อนอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยย้ำนะครับบอกกล่าวกันอีกทีนึงว่านั่นคือ AI นะครับด้านโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าทุกภาคส่วนต้องช่วยกันนะครับในการที่สร้างความเข้าใจนะครับให้แก่สังคมแล้วก็ขอให้ประชาชนครับติดตามข้อมูลนะครับจากหน่วยงานราชการเป็นหลักเท่านั้นก็นี่แหละผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละนะครับเพราะว่าเชื่อว่ามีเฟคนิวส์เกิดขึ้นเยอะเลยนะครับกับจับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอมที่ต้องบอกว่าข่าวปลอมข่าวเฟคนิวส์อย่างคลิปเสียงนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีที่มีการแชร์อันนี้ก็ปลอมนะครับเป็นคลิป AI ที่มีการพูดถึงกรณีเปิดด่านชายแดนต่างๆย้ำคลิปปลอมเป็นคลิปของ AI นะครับซึ่งก็มีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับก็คงสรุปเน้นย้ำว่ากัมพูชาครับก็ยังคงมีพฤติการยั่วยุใช้สงครามข่าวสารขยายผลต่อประชาคมโลกนะครับนี่ก็ขอบคุณข้อมูลด้วยจากทางด้านของเพจของสวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยปัญหาโนมินีต่างชาติการบุกรุกหาดสาธารณะนะครับจากกรณีดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับอย่างที่ทราบกันท่านลงพื้นที่ที่เกาะพะงันแล้วก็ที่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งแก้ปัญหาโนมินีต่างชาติแล้วก็ติดตามเรื่องสำคัญครับคือการบุกรุกหาดสาธารณะโดยล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่ท่านลงพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ที่เกาะพะงันนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามแล้วก็เร่งแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวที่เกาะพะงันเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมากๆของประเทศไทยปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่านอมินีให้ชาวต่างชาติเนี่ยประกอบธุรกิจโดยไม่ถูกต้องแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาสำคัญคุณผู้ฟังคือปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะริมชายหาดก็จะเห็นเลยว่าท่านนายกเอาจริงมากกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านเพิ่งลงไปนะครับแล้วก็จัดการกับปัญหาดังกล่าวด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านย้ำเลยว่าท่านได้มีการรับฟังสถานการณ์ในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและที่สำคัญครับรับฟัง จากพี่น้องประชาชนที่เกาะพะงันโดยตรงก็จะเห็นเลยว่าประชาชนนะครับท่านนายกฟังทุกข้อมูลจากพี่น้องประชาชนที่เกาะพะงันโดยตรงจะเห็นว่ามีกำลังใจล้นหลามเหลือเกินประชาชนมาต้อนรับนะครับที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ที่หาดฟรีดอมใช่ไหมฮะที่จังหวัดภูเก็ตด้วยประชาชนมากมายเหลือเกินทั้งส่งกำลังใจนะครับมีป้ายด้วยเรารักนายกอนุทินนี่โอ้โหเต็มไปหมดเลยก็เรียกว่าเร่งนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนนอมินีนะครับทั้งในส่วนของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหาดสาธารณะท่านย้ำครับว่าจะคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญนะครับหลังจากที่ไปที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีท่านไปต่อที่จังหวัดภูเก็ตด้วยเพื่อติดตามความคืบหน้าครับในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดพร้อมเน้นย้ำครับว่าให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลทรัพยากรสาธารณะแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็คือเรื่องสำคัญโดยสรุปปิดท้ายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบโดยตรงกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจการประกอบธุรกิจนะครับการรักษาทรัพยากรสาธารณะโดยรัฐบาลครับพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนั่นเองนะครับสวัสดีทักทายคุณพรศักดิ์ด้วยนะครับที่ส่งข้อความมาทักทายยามเย็นคุณเอิร์ธอัปเดตนะครับวันนี้ก็มาทักทายกันนะครับผ่านทางสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ยังคงต้องตามต่อกันนะครับโดยวันนี้นะครับสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ที่เกาะพะงันแล้วก็ที่หาดฟรีดอมที่ภูเก็ตด้วยล่าสุดวันนี้ครับท่านเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับเรื่องของการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำครับว่าต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดล่าสุดเลยคุณผู้ฟังไปติดตามกันต่อในเพจของเราด้วยนะครับสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการอัพข้อมูลไว้เมื่อสักครู่นี้เองพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยครับภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยท่านบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีครับได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมากำชับเรื่องของการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็พื้นที่เกาะพะงันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านบอกเลยนะว่าต้องจัดการให้หมดไปนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับใช้กฎหมายดูแลแล้วก็จัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราโดยเฉพาะกรณีที่มีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีเข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งการปฏิบัติงานนะครับจะมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกันคุณผู้ฟังปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจังตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับทางด้านของพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชท่านยังกล่าวต่ออีกบอกว่าได้มีการหารือครับถึงมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยโดยถือว่าเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับขณะนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีครับอยู่ในระหว่างการดำเนินการส่วนข้อเสนอนะครับจากฝ่ายตำรวจนั้นก็เป็นเรื่องที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นำมาฝากกันครับในส่วนสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับการใช้ชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเห็นด้วยครับคุณทองพูลเมื่อกี้นี้นำเสนอข่าวของคุณครูไปคุณทองพูลส่งข้อความมาผ่านทางเพจด้วยบอกการลดเอกสารให้คุณครูนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆเนาะต้องให้คุณครูได้สอนหนังสือเต็มที่เพราะว่าผมเองคุณบอลครับก็เคยเป็นครูเช่นเดียวกันนะครับคุณทองพูลดีนอส่งข้อความเข้ามาในเพจด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับเรื่องของเอกสารใช่ไหมฮะเรื่องของการประเมินต่างๆด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อความที่ส่งเข้ามาคุณไพฑูรย์ด้วงเกิดนะครับส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาเป็นกำลังใจให้คุณอลงกรด้วยนะครับแล้วก็มีพระรุ่งขัตติยะด้วยคุณน้ำพึ่งทองพลคุณดาวอรุณกมลนะครับคุณตั้มส่งมาเพิ่มเติมกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเพิ่มเติมมาแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยอย่า ลืมส่งกำลังใจมาด้วยนะครับในเพจ Facebook ของเราหรือใครที่เปิด TikTok อยู่ก็คู่ขนานไปกับ TikTok ได้เลยนะครับในส่วนของการใกล้จะเปิดเทอมหลายคนบอกว่าวันจันนี้นะครับมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแจ้งมาบอกว่าจันนี้18พฤษภาคมเปิดเทอมแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปดูเรื่องของชุดลูกเสือชุดเนตรนารีต่างๆอ่ะไม่ต้องยุ่งฟังข่าวนี้ก่อนฟังข่าวนี้ก่อนกระทรวงศึกษาธิการอนุโลมนะครับเรื่องของลูกเสือเนตรนารีครับแต่งชุดนะครับลำลองฝึกอบรมในโรงเรียนได้ส่วนเครื่องแบบเต็มยศเนี่ยจะใช้เฉพาะพิธีการแล้วก็กองเกียรติยศเท่านั้นนะครับเรื่องนี้ครับนายวรัตพฤกษาทวีกุลนะฮะซึ่งท่านเป็นรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการครับโดยท่านบอกแบบนี้บอกว่าสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเนี่ยนะครับตอนนี้เลยนะได้มีหนังสือแจ้งทางโรงเรียนตั้งแต่ปีที่ผ่านมาและมีการอนุโลมครับให้กับลูกเสือเนตรนารีนะครับทุกประเภทเลยสามารถที่จะแต่งกายด้วยชุดลำลองในการฝึกอบรมภายในโรงเรียนได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะสมัยบัณฑิตเนี่ยโอ้โหแต่งเต็มยศโอ้โหผ้าพันคอโอ้ชุดลูกเสือชุดใหญ่เลยนะก็ถือว่าเป็นแบบความภาคภูมิใจของเราแต่ณยุคปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่าก็มีการปรับนะฮะให้มีการแต่งกายแบบชุดลำลองในการฝึกอบรมภายในโรงเรียนได้ครอบคลุมการอยู่ค่ายพักแรมตลอดจนถึงการเดินทางไกลด้วยสมัยคุณผู้ฟังเดินทางไกลยังไงบ้างไหนเล่ามาสิสมัยเรียนวิชาลูกเสือบางคนโอ้โหก็สนุกสนานนะนึกย้อนวันๆสมัยเรียนลูกเสือเรียนเนตรนารีก็มีความสุขมากๆเลยในช่วงเวลานั้นก็มีการเดินทางไกลการทำกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟใช่ไหมฮะหลายคนก็บอกว่าพักผ่อนมีความสุขกับเพื่อนๆบรรยากาศตอนนั้นอยู่ค่ายพักแรมการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแน่นอนสำหรับการปรับปรุงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบลูกเสือขณะนี้นะครับอยู่ในระหว่างการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติคาดว่าจะเสร็จทันภาคการศึกษาที่2ของปี2569นะครับทางด้านของนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยกรณีการแต่งเครื่องแบบเต็มยศเนี่ยจะใช้เฉพาะในพิธีการ2ครั้งต่อปีได้แก่งานทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามและวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติโดยกำหนดเฉพาะกองเกียรติยศของแต่ละโรงเรียนซึ่งก็จะมีจำนวนประมาณ30คนต่อกองเท่านั้นนะครับไม่ได้บังคับนักเรียนทุกคนโดยชุดลำลองที่กำหนดก็ประกอบไปด้วยหมวกผ้าผูกคอและชุดนักเรียนชุดพละศึกษาตามที่โรงเรียนได้มีการกำหนดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับเชื่อว่าก็เป็นบางส่วนครับที่ต้องติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวสำคัญนะครับเมื่อกี้พูดถึงชุดนักเรียนไปแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยต่อเนื่องกันหน่อยเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรวงทองครับปักหมุดหางโจวดึงโมเดลนะฮะสมาร์ทแคมปัสอัปเดตโรงเรียนไทยชู AI ดูแลเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เตรียมปั้นนวัตกรจิ๋วด้วยนี่นะฮะเรื่องนี้น่าสนใจนะครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับนำทีมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบณนครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในห้วงการประชุม WDEC 2026เพื่อเตรียมนำเทคโนโลยีการศึกษาระดับโลกเนี่ยมาปรับใช้กับประเทศไทยของเรานะครับโดยความสำเร็จของโรงเรียนอนุบาลต้าหัวในการใช้นะครับระบบเขาเรียกว่าเป็นระบบ Smart Campus นะครับที่มี AI คอยวิเคราะห์สุขภาพดูแลความปลอดภัยเด็กรายบุคคลรวมถึงโมเดลของโรงเรียนประถมด้วยนะครับที่มีการร่วมมือกับบริษัทชั้นนำเรื่องของเทคโนโลยี 3D แล้วก็มีเลเซอร์พรินติ้งด้วยนะครับมาฝึกทักษะวิศวกรรมให้กับเด็กป.3ให้มีการสร้างโมเดลนะครับให้ได้ใช้จริงซึ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทางด้านของกระทรวงศึกษาที่การก็จะนำเรื่องนี้ครับมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโรงเรียนไทยให้ทันสมัยต่อไปด้วยในอนาคตนั่นเองโอ้ต้องบอกว่าแน่นอนครับเรื่องของการใช้ AI เรื่องของการใช้เทคโนโลยีเรื่องของการใช้นวัตกรรมต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าเข้ามามีบทบาทเข้ามามีอิทธิพลในยุคปัจจุบันมากๆเลยทีเดียวนะครับแน่นอน AI นวัตกรรมต่างๆพลังงานสะอาดก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับล่าสุดเรื่องนี้ครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูล ญนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องของพลังงานสะอาดลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยจะมุ่งยกระดับเรื่องของระบบพลังงานให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงง่ายและก็สอดรับกับการพัฒนาเมืองสมัยใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเรื่องนี้ครับล่าสุดทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายพลพีสุวรรณชวีและก็นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ครับซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง MEA นะครับที่สำนักงานใหญ่ด้วยนะครับที่คลองเตยโดยเน้นย้ำเรื่องสำคัญนะครับการเน้นเรื่องของการผลักดันพลังงานสะอาดแล้วก็เรื่องของการลดค่าไฟฟ้านี่นะครับการพัฒนาระบบบริการพลังงานให้ตอบโจทย์กับประชาชนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ครับรัฐบาลได้มอบนโยบายให้กับ MEA ศึกษาแนวทางเรื่องสำคัญเลยนะลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมกับการเร่งสนับสนุนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนะครับในภาคครัวเรือนแล้วก็ในภาคธุรกิจนี่นะครับโดยย้ำชัดครับว่าพลังงานสะอาดเนี่ยต้องไม่เป็นภาระหรือว่าสร้างหนี้ให้กับประชาชนแต่ต้องเป็นทางเลือกที่เข้าถึงได้จริงคุ้มค่าแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับพร้อมกันนี้ก็สั่งการให้กับ MEA เร่งจัดทำระบบ One Stop Service ด้านโซล่ารูฟท็อปภายในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยตามนโยบาย Quick Win นะครับ Quick Big Win ของรัฐบาลที่จะบูรณาการความร่วมมือกับทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในส่วนของการให้คำปรึกษาอันนี้ก็สำคัญการขออนุญาตติดตั้งการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้านะครับรวมถึงการประสานงานด้านสินเชื่อนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังมีการมอบนโยบายให้กับ MEA แล้วก็ PEA นะครับใช้จุดแข็งด้านมาตรฐานต่างๆแล้วก็ความน่าเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจนี่แหละเพื่อที่จะมายกระดับบริการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับขณะเดียวกันรัฐบาลครับเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเมืองอัจฉริยะนะครับแล้วก็มีทั้งในส่วนของการจะขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินเพื่อยกระดับความปลอดภัยทัศนียภาพในเมืองรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในอนาคตด้วยดังนั้นครับนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยทีเดียวนะครับที่ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลครับก็เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของค่าไฟเรื่องของการศึกษาด้วยนะครับมาดูข้อความกันสักนิดนึงนะครับในช่วงของก่อนจะไปเคารพธงชาติกันคุณปลายฝันบอกดีมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ช่วงนี้อาจจะลำบากนิดนึงเดี๋ยวรอนะครับหลายๆโครงการที่จะมีมาตรการออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับมีคุณข้าวฟ่างนะครับนี่นะฮะส่งเข้ามาแล้วก็มีน้องแชมป์นะครับคุณบาสอภิวัตรด้วยนะครับส่งเข้ามาอีกหลายๆข้อความเลยบอกสมัยเรียนอยู่ป.5 ป.6เนี่ยบอกเดินทางไกลจากโรงเรียนเซนหลุยไปยังใต้สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแม่กลองโอ้ไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเข้ามาแล้วก็ทักทายผ่านทางรายการด้วยเดี๋ยวเตรียมไปเคารพธงชาติกันก่อนนะครับในห้วงเวลา 18:00 น.ทานข้าวนะครับสาระเยี่ยมเลยส่งไปที่แม่กลองข่าวสารดำเนินสะดวกแล้วก็กลุ่มศิษย์หลวงพ่อโตให้เรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับบ้านผู้เตยอากาศวันนี้ไม่มีฝนอากาศร้อนครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมเคารพธงชาติกันนะครับแล้วชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
6: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถ
7: สดทุกประเด็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ไทยปักธงเวลเนสฮับ400ล้านพริกโฉมน้ำพุร้อนสันกำแพงต้นแบบน้ำพุร้อนระดับประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism ได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลกจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมเศรษฐกิจและวิถีชีวิตผู้คนโดยเฉพาะหลังสถานการณ์โควิด-19ที่ทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตในระยะยาวมากกว่าการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนเพียงระยะสั้นงานวิจัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่าเศรษฐกิจด้านสุขภาพโลกมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลของ Global Wellness Institute ระบุว่าเศรษฐกิจเวลเนสโลกมีมูลค่าในปี2568อยู่ที่ 7.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าในปี2569จะเพิ่มขึ้นเป็น 7.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นหนึ่งในสาขาที่เติบโตเร็วที่สุดโดยนักท่องเที่ยวกลุ่มเวลเนสมีลักษณะเด่นคือมีกำลังใช้จ่ายสูงอยู่ในตลาดคุณภาพและมีแนวโน้มเดินทางซ้ำเนื่องจากมองหาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตมากกว่าการเดินทางเพื่อความบันเทิงทั่วไปโครงการศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกของนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพบว่านักท่องเที่ยวเวลเนสในปัจจุบันไม่ได้จำกัดตนเองอยู่กับการบริการสปาหรือการรักษาเชิงการแพทย์เท่านั้นแต่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์แบบองค์รวมที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจอารมณ์และบริบทของสถานที่เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูสุขภาพจิตโปรแกรมยืดอายุสุขภาพการพักผ่อนเชิงธรรมชาติบำบัดการนอนหลับเชิงคุณภาพรวมถึงกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริงอีกแนวโน้มสำคัญที่งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นความต้องการของเวลเนสออกแบบเฉพาะบุคคลบริการที่ให้ผลลัพธ์เชิงลึกในระยะยาวนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พร้อมใจเพิ่มสำหรับกิจกรรมที่สามารถพิสูจน์คุณค่าได้จริงจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถ เพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ต้นตีนแมว
9: ตำรวจมาบ้านข้างๆทำไมน่ะ
10: เมื่อคืนนี้มีพวกตีนแมวเข้าไปขโมยของในบ้านของหายไปหลายอย่างเลย
9: พวกตีนแมวหมายถึงพวกขโมยใช่ไหม
10: ใช่เป็นพวกขโมยที่แอบย่องไปขโมยข้าวของยามเจ้าของเขาเผลอ
9: คนนี่แปลกนะทำไมเรียกพวกขโมยว่าพวกตีนแมวแมวอย่างเราไปเกี่ยวอะไรด้วย
10: คงเป็นเพราะพวกเรามีฝีเท้าเบาเวลาเดินจึงไม่มีเสียงฝีเท้าพวกขโมยเวลาไปขโมยก็พยายามไม่ให้เจ้าของบ้านได้ยินเสียงจึงเปรียบว่าเดินได้เบาเหมือนมีตีนแมวคำว่าตีนแมวไม่ใช่คำหยาบแต่เป็นคำที่มีความหมายเฉพาะหมายถึงคนที่เดินเบาๆเข้าไปขโมยของของผู้อื่น
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
9: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนสุขสันต์วันเกิด
10: Happy Birthday to you
11: สุขสันต์วันเกิดนะเอ๋ยขอให้มีความสุขมากๆนะ
9: เอ๊ะสุขสันต์วันเกิดแต่ว่าทำไมคำว่าสุขเป็นกอไก่ซะล่ะ
11: นายเต้ย
9: เอาล่ะไม่ต้องไปว่าเต้ยหรอกนะจริงๆแล้วคำว่าสุขต้องสะกดด้วยขอไข่จึงจะถูกต้องสสระอุขอไข่สุขหมายถึงความสุขกายสบายใจแต่ถ้าคำว่าสุขที่สะกดสสระอุกสุขจะใช้กับอาหารที่ปรุงแล้วหรือผลไม้ที่แก่จัด
11: ข ขอโทษทีเพื่อนๆพอดีเราเข้าใจผิดคิดว่าสะกดเหมือนกันนี่นะ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าคันฉายคันฉายเป็นคำเรียกไม้สำหรับสงฟางออกจากเมล็ดข้าวในลานนวดข้าวเมื่อชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวมาผึ่งจนได้ที่แล้วจะนำมาวางเรียงในลานนวดข้าวใช้วัวหรือควายเหยียบเพื่อให้เมล็ดข้าวหลุดจากรวงแล้วใช้ไม้ยาวซึ่งทำปลายด้านหนึ่งให้งอขึ้นเป็นเครื่องมือสำหรับเกี่ยวฟางออกจากเมล็ดข้าวไม้สงฟางนั้นมีชื่อเรียกต่างๆกันไปว่าไม้คันฉายไม้ดองหายกระดองหายดองฉายดองหายขอฉายหรือฉายคำว่าคันฉายเป็นคำที่สร้างขึ้นจากคำไทยว่าคันแปลว่าด้ามกับคำเขมรว่าฉายแปลว่าหยิบโยงโยงหรือโกยหรือเขี่ยคันฉายเป็นคำผสมไทยกับเขมรแปลว่าคันสำหรับโกยหรือเขี่ยฟางข้าวส่วนคำว่าดองในคำว่าดองหายหรือดองฉายแปลว่าด้ามมาจากคำภาษาเขมรว่าดอง
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.roym.go.th

0: ชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมความเข้มแข็งให้แก่สตรีและชุมชนอย่างยั่งยืนดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเฝ้าระวังและสร้างชุมชนปลอดภัยอย่างยั่งยืน
2: นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ2569ณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนองพระวิสัยทัศน์ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานปศุสัตว์ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมากด้านนายพีสุดอนุตอังกรนายกเทศมนตรีตำบลท่าพ้าเปิดเผยว่าการดำเนินงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคอย่างเป็นระบบโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์เขต4ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกและภาคประชาชนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัดเพื่อควบคุมประชากรโดยตั้งเป้าหมายดำเนินการจำนวน100ตัวตลอดจนการขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนชุติประภาศรีบุญสมสวท.ขอนแก่นรายงาน
1: รัฐบาลและพรรคร่วมเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางข้อกฎหมายและลดความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมว่าเนื่องจากร่างดังกล่าวเคยประสบปัญหาในสภาชุดที่ผ่านมาซึ่งหากรัฐบาลนำกลับมายืนยันอีกครั้งอาจเกิดการถกเถียงและมีความเสี่ยงที่จะไม่ผ่านความเห็นชอบในวาระที่3ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถยื่นยติในทำนองเดียวกันได้อีกภายในสมัยประชุมนี้และจะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้าออกไปดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนกว่า21ล้านเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในชุดปัจจุบันจึงมีหน้าที่เสนอระเบียบวาระใหม่โดยในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมพรรคในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จัดเตรียมไว้ซึ่งพรรคมีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและพร้อมเสนอต่อที่ประชุมสภาทันทีหากได้รับมติเห็นชอบสำหรับประเด็นที่เคยเป็นข้อขัดแย้งโดยเฉพาะอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมีการถอดบทเรียนจากอดีตและแสวงหาแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเบื้องต้นพรรคภูมิใจไทยเสนอสัดส่วนเสียงสว.ที่1ใน5แต่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาในชั้นกรรมธิการเพื่อให้กฎหมายเดินหน้าต่อไปได้ส่วนรูปแบบการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ยังคงยึดโมเดลเดิมคือการคัดเลือกจากผู้สมัครเพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนเรื่องพรก.กู้เงิน400ล้านบาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยคณะกรรมการกลั่นกรองจะประชุมนัดแรกวันนี้ขณะที่สภาผู้แทนราษฎรรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ
3: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรยังคงสงวนท่าทีในการให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศหรือที่รู้จักกันในชื่อพรก.กู้เงิน400ล้านบาทว่ารัฐบาลสามารถดำเนินงานตามพรก.ดังกล่าวต่อไปโดยไม่ต้องติดขัดเนื่องจากมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พรก.ชุดนี้ก็ได้เริ่มประชุมแล้วเพื่อเดินหน้าตามแผนงานต่อไปสำหรับกระบวนการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรนั้น จะต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์จากกำลังซื้อที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบสถานการณ์โลก
4: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อให้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปและบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปสามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันยังเผชิญกับอุปสรรคที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและต้นทุนที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามแบงก์ชาติประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินเนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินยังมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อและยังไม่พบสัญญาณการเก็งกำไรที่ผิดปกตินพศรแก้วคำรายงาน
1: บริษัทเอกชนยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกรณีกรมการจัดหางานค้างจ่ายค่าทำระบบ e-work permit ผลิตใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าวมูลค่ากว่า378ล้านบาท
5: นายชัยรัตน์แสงจันทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยพนักงานกิจการร่วมค้าฟิวเจอร์สกายเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานณศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงแรงงานโดยนายชัยรัตน์กล่าวว่าในฐานะผู้รับจ้างทำงานให้กับกรมการจัดหางานเพื่อผลิตใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวผ่านระบบดิจิทัลหรือ e-work permit ให้กับภาครัฐจำนวน15ล้านใบกำหนดระยะเวลาโครงการ10ปีซึ่งนับจากเริ่มโครงการในเฟส2เมื่อวันที่13ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันสามารถออกใบอนุญาตได้แล้ว 728,600 ใบนำเงินค่าธรรมเนียมเข้ารัฐได้กว่า 3,000 ล้านบาทแต่กิจการร่วมค้ายังไม่เคยได้รับเงินค่าจ้างที่รวมกว่า378ล้านบาทแม้จะมีการนำส่งรายงานผลการดำเนินงานพร้อมเรียกเก็บเงินค่าจ้างตามสัญญามาแล้วรวม6งวดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงมีนาคมปีนี้แต่ยังไม่ได้รับการชำระเงินค่าดำเนินการดังกล่าวจากกรมการจัดหางานรวมทั้งไม่ได้รับการชี้แจงถึงเหตุผลใดๆขณะที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้รับการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาว่าจะจัดการชำระในช่วงใดจึงต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงานเร่งรัดกระบวนการชำระเงินให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพติดตามดูแลกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบไทยกัมพูชาให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างรวดเร็วและครบถ้วน
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมติดตามสิทธิและสวัสดิการกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าสิทธิอันพึงได้พึงมีของกำลังพลและครอบครัวที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสูงสุดการพิจารณาหรือการเสนอสิทธิและสวัสดิการใดๆของกำลังพลเหล่านี้ขอให้พิจารณาอย่างรอบด้านรอบคอบเพื่อดูแลทหารกล้าที่รบอยู่ในสมรภูมิจริงอย่างดีที่สุดพร้อมกันนี้ได้รับทราบสรุปสถานการณ์การดำเนินการด้านสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัยและดูแลกำลังพลรวมถึงครอบครัวอย่างเป็นระบบพร้อมหารือแนวทางรองรับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเปิดทางเลือกทางการรับเงินเยียวยาการรับบำนาญพิเศษการบรรจุกับเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จ พระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
9: ขณะนี้เวลา 20:20 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าศาลต่อต้านการทุจริตของยูเครนมีคำสั่งให้จับกุมนายอังเรย์เยอร์มักวัย54 ปีอดีตหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนในข้อหามีส่วนร่วมกับกลุ่มอาชญากรรมในการฟอกเงินราว10 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ323 ล้านบาทผ่านโครงการที่อยู่อาศัยหรูหรานอกกรุงเคียบเมืองหลวงของยูเครนอย่างไรก็ตามศาลต่อต้านการทุจริตของยูเครนได้กำหนดวงเงินประกันตัวไว้ที่3 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว100 ล้านบาทซึ่งเปิดทางให้นายเยอร์มักได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอคำพิพากษาจากคดีดังกล่าวทั้งนี้นายเยอร์มักซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อปีที่แล้วหลังจากมีการปรับโครงสร้างรัฐบาลครั้งใหญ่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรรายงานพบเรือลำหนึ่งถูกกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตขณะทอดสมออยู่นอกชายฝั่งเมืองฟูเจราของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ราว70 กิโลเมตรซึ่งตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซก่อนที่เรือลำดังกล่าวจะมุ่งหน้าไปยังน่านน้ำของอิหร่านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีเรือบนช่องแคบฮอร์มุซหลายครั้งท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายต่างใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านยังคงจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของโลกหนังสือพิมพ์เดอะมิเรอร์ของทางการเมียนมาเผยแพร่ร่างกฎหมายต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนเสนอให้รัฐสภาพิจารณาโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวมีเป้าหมายปราบปรามเครือข่ายการหลอกลวงทางออนไลน์ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการสืบสวนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและส่งตัวผู้เสียหายกลับประเทศร่างกฎหมายดังกล่าวยังเสนอให้ลงโทษประหารชีวิตกับผู้ใช้ความรุนแรงทรมานกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือบังคับผู้อื่นให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ส่วนผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์รวมถึงการหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิตต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบ2หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะรวงข้าวยาตาวีมินเกตเกลี้ยง2-0เกม21-13และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับพิงพิชชามนโอภาสนิพัฒน์มือ27ของโลกที่เอาชนะเดวิกาสิหักมือ40ของโลกจากอินเดีย2-0เกม23-21และ21-11หลังจบการแข่งขันพรปวีกล่าวว่าการลงสนามพบกับรุ่นน้องพยายามบอกกับตัวเองว่าเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ต้องเอาชนะให้ได้เพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนเกมที่2ที่เป็นฝ่ายตามหลังอยู่หลายคะแนนก็พยายามปรับสมาธิและแก้เกมจนกลับมาเก็บชนะได้สำเร็จ
11: จริงๆก็วันนี้น้องก็มารูปแบบเกมที่ดีเลยนะคะแล้วก็รู้ว่าจะต้องตีกับเรายังไงแต่ว่าวันนี้ตัวเองก็พยายามบอกตัวเองว่าน้องก็เป็น ักกีฬาคนนึงบนสนามเราไม่อยากที่จะกดดันตัวเองมากขนาดนั้นก็เต็มที่กันลูกจริงๆครับแต่ก็ต้องเป็นเรื่องรูปแบบเกมที่อาจจะมีหลุดไปในช่วงเกม2ตอนต้นเราอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนข้างมาแล้วเราอาจจะคิดมากไปหน่อยหรือว่าคือกังวลไปหน่อยก็ทำให้เราแบบเสียแต้มไปแต่ว่าพอบอกตัวเองหรือว่าเชียร์กับตัวเองแล้วอ่ะก็ดีตามจังหวะของตัวเองครับ
10: ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไป1ต่อ2เกม12ต่อ21 21ต่อ17และ17ต่อ21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ2พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ61ของโลกแซงเอาชนะนูโมฮัมหมัดอัสรีนกับตันวีเคียงคู่มือ25ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ1เกม13ต่อ21 22ต่อ20และ21ต่อ14ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จนายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดโครงการ

0: นาวิทย์โถสกุลกล่าวว่าที่ผ่านมาเด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีจมน้ำเสียชีวิตสูงมากสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรมการลงเล่นน้ำหรือพัดตกลงไปในแหล่งน้ำแล้วขาดทักษะในการว่ายน้ำและการเอาชีวิตรอดจึงทำให้เกิดโครงการช่วยชีวิตลดวิกฤตการจมน้ำเพื่อถ่ายทอดทักษะการเอาตัวรอดจากการจมน้ำวิธีการช่วยเหลือคนจมน้ำที่ถูกวิธีรวมไปถึงทักษะการว่ายน้ำเพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชนไทยอย่างยั่งยืนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศแต่งตั้งชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตมากประสบการณ์กลับมารับหน้าที่กับตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อนำทัพลุยศึกใหญ่ตลอดปี2026ซึ่งการกลับมาทำหน้าที่กับตันทีมในครั้งนี้ถูกมองว่าจะช่วยสร้างความสมดุลและความมั่นใจให้กับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการสู้ศึกสำคัญที่กำลังจะมาถึงตลอดฤดูกาล2026สโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวนิติพงษ์เสลานนท์แบ็คขวาดีกรีทีมชาติไทยหลังย้ายมาร่วมทัพแข้งเทพตั้งแต่ฤดูกาล2022ถึง2023โดยลงสนามให้ทีมทั้งสิ้น149นัดทำได้8ประตูกับ11แอสซิสต์และมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพและ FA คัพในฤดูกาล2023ถึง2024รวมถึงเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่ช่วยให้ทีมสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบนเวทีฟุตบอลถ้วยเอเชียตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
2: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
2: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
4: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเด็ดใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะโดยในช่วงนี้ของทางรายการนะคะได้นำผลงานวรรณกรรมที่รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมีคุณมุทิตาอิทธิพลนำมาบันทึกเสียงวรรณกรรมให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำด้วยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานมีชื่อว่าไก่ที่หายไปค่ะประพันธ์โดยรมนกมลวาคินเรื่องราวของไก่ที่หายไปนี้จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังตอนจบได้เลยค่ะ

หมายที่จะไปเยือนคือหมู่บ้านราว200หลังคาเรือนที่ปลูกสร้างห่างกันตามเนินสูงต่ำบนที่ราบกว้างริมแม่น้ำสุริยะขนาบรอบด้วยผาสูงชันที่เป็นดั่งกำแพงกั้นลมพายุรถออฟโรด5คันมาจากตัวเมืองจังหวัดวิ่งบนพื้นถนนซีเมนต์ในระยะทาง82กิโลเมตรกำลังเคลื่อนเข้าสู่เส้นทางเล็กแคบของไหล่เขาผ่านลำห้วยและช่องหินแคบอีกเพียง18กิโลเมตรสุดท้ายก็ถึงปลายทางใกล้เวลาเที่ยงแสงแดดสายร้อนแรงเมื่อครู่หุบหายท้องฟ้าพันเปลี่ยนเป็นสีเทาและไม่กี่นาทีก้อนเมฆเทาทึบมหึมาก็เคลื่อนเข้าหากันเป็นผืนเดียวกันค่ำเหนือผืนป่าตะวันตกมีทันใครตั้งตัวหาฝนก็กลูมาจากหลังเขากระหน่ำลงราวฟ้ารั่วรถออฟโรดจุดนิ่งทั้งขบวนกระจกหน้าถูกน้ำซัดลงมาราวกับจอดจ่ออยู่ใต้น้ำตกคนในรถต่างนั่งเกรงหัวใจเต้นลุ้นระทึกหากมีน้ำป่าซัดลงมาคงกวาดพวกเขาลงไปนอนที่ก้นหุบเขาราวชั่วโมงฝนก็หยุดผู้แทนคนของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกสุขประชาชนและบริหารพัฒนาจังหวัดผ่อนลมหายใจโล่งอกพื้นดินฉ่ำไปด้วยน้ำรถค่อยๆเคลื่อนตัวต่อขบวนเป็นแถวตอนลึกยางขนาดใหญ่ย่ำขยี้ดินทุลักทุเลคนขับเกรงแขนบังคับพวงมาลัยไม่ให้ถลายออกนอกเส้นทางไปทางด้านขวาซึ่งห่างจากริมหุบเหวไม่มากแม้จะมีต้นไม้ใหญ่น้อยกั้นแต่ก็ยังเป็นอันตรายรถคันแรกไต่ลงเนินแล้วก็เผชิญกับลุมเล็กเสียงเหยียบคันเร่งก้องป่าล้อสะบัดโกยโคลนขึ้นมากองจนหลุมลึกและกว้างขึ้นคนในรถเปิดประตูออกมาพร้อมรอกสลิงในมือจะขอเกี่ยวหน้ารถแล้วก็ดึงสายสลิงไปผูกติดกับต้นไม้ใหญ่คนหนึ่งช่วยหยิบท่อนไม้วางหนุนล้อรอกไฟฟ้าดึงรถขึ้นจากลมรถของท่านผู้แทนเป็นรถขับเคลื่อนธรรมดาจึงใช้วิธีเดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งกว่าจะขึ้นจากลมได้หนุ่มแรงดีใช้มีดใหญ่ฟันต้นไม้เล็กริมทางด้านซ้ายหักโค่นเบิกทางกว้างขึ้นให้รถไต่หนีหลุมพวกเขาทำสงครามกับเส้นทางปราบเซียนร่วม3ชั่วโมงจนสะบักสะบอมเอาการเคลื่อนผ่านทางโค้งสุดท้ายแล้วก็ยิ้มออกมาได้เมื่อเห็นปลายทางเลี้ยวหายเข้าไปในหมู่บ้าน

คนที่กระหน่ำลงมาไล่เขาเข้าหลบในเรือนงานช้างเรือนหลังโดดเดี่ยวในขอบเขตที่ถูกรั้วไม้ไผ่สูงระดับอกล้อมไว้กั้นแบ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามคำว่าต้องห้ามอาจมีไว้สำหรับคนนอกเท่านั้นเพราะคนในหมู่บ้านก็เวียนกันเข้าออกทำความสะอาดเรือนและก็พื้นที่โดยรอบเช็ดถูงาช้างแกะสลักโบราณก็ฟังเรื่องเล่าตั้งแต่เป็นเด็กว่างาช้างที่หมู่บ้านเราใหญ่และก็โค้งยาวที่สุดในประเทศแกะสลักลายหายากฝีมือคนรุ่นบรรพบุรุษได้มาจากพรานนักล่าช้างหากก็เจอมันบนเขาสู้กันจนบาดเจ็บทั้งคู่หลังช้างล้มเขาก็ตัดงานำลงมาจากเขากลับเข้าหมู่บ้านมอบให้ลูกชายแล้วไม่นานพรานก็สิ้นลมเขาเคยถามพ่อถึงตำนานนี้พ่อบอกว่าไม่มีใครยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่มีใครอยากพิสูจน์เพราะมันกลายเป็นที่สนใจของคนภายนอกไปแล้วเขาฟังพ่อเล่าจนไม่รู้สึกเกรงกลัวความศักดิ์สิทธิ์เหมือนพวกเพื่อนๆที่มักจะแอบมานอนเล่นยาไม่รู้จะไปไหนที่นี่มีของกินเยอะพวกชาวบ้านนำมาให้ผู้นำหมู่บ้านซึ่งเป็นทายาทของพรานล่าช้างรุ่นที่เท่าไหร่ไม่มีใครรู้ผู้ที่รู้ก็ตายกันหมดแล้วตอนนี้แกก็อายุร่วมร้อยชาวบ้านเรียกว่าพ่อปู่วันอยู่แต่บนเรือนที่ชาวบ้านช่วยกันปลูกให้ข้างเรือนงาช้างหลังได้งีบหลับแล้วตื่นมานั่งกินจนอิ่มเขาบอกลาพ่อปู่ออกไปตามหาไก่ต่อแต่ยังไม่ทันลงจากเรือนก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังใกล้เข้ามาขบวนรถทยอยเคลื่อนมาหยุดที่ลานกว้างหน้าเรือนงาช้างพื้นดินรับน้ำฝนจนชุ่มสภาพรอบรถเคลอะโครนป้ายผ้าดิบสีขาวติดข้างรถเขียนข้อความโครงการปันน้ำใจสู่ชายป่ามีรอยกิ่งไม้เกี่ยวขาดเป็นแนวยาวสภาพเหล่าคนที่เหมือนเพิ่งผ่านการกลัมสงครามมาเปิดประตูออกมาจากรถเขาย่องลงจากเรือนหาที่ซ่อนหลังรั้วอยู่ในระยะใกล้จึงเห็นพ่อผู้พันและชาวบ้านกลุ่มใหญ่ทยอยเดินมาพื้นผ้าใบสีเขียวขี้ม้าเลอะโครนที่คลุมท้ายกระบะถูกเปิดออกพวกนั้นช่วยกันขนของลงมาชาวบ้านที่ยืนมุมส่วนหนึ่งมองด้วยความตื่นเต้นต่างจากพรรคพวกของพ่อที่ต้องเก็บความไม่ชอบใจไว้ใต้ใบหน้าเรียบนิ่งแต่อารมณ์คงเก็บไม่ได้แล้วดูจากท่าทีที่เริ่มตั้งแต่ทะเลาะ กับแม่ตอนเช้าจนถึงพูดคุยกันที่บ้านผู้พันวันนี้น่าจะเกิดเรื่องเพียงแค่รอโอกาสเท่านั้นผู้แทนเปิดคำสนทนาด้วยการแนะนำคณะผู้เยือนเป็นกลุ่มก้อนจิตอาสาจากเมืองหลวงที่นิยมชมชอบธรรมชาติของพื้นป่าจนอยากเข้ามาเยี่ยมชมผู้แทนกล่าวอย่างภูมิใจอวดคณะผู้มาเยือนว่าสภาพแวดล้อมและพื้นที่หมู่บ้านยังคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างดีเพียงแค่ผ่านช่องหุบเขาเข้ามาก็เหมือนได้เยือนดินแดนที่ต่างไปราวคนละโลกกระแสความเปลี่ยนผ่านของสังคมภายนอกยากที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในนี้ได้และที่นี่เป็นหมู่บ้านแห่งเดียวของจังหวัดที่มีชื่อเสียงไปถึงต่างประเทศชาวบ้านฝั่งผู้แทนพูดประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านแม้เป็นคำกล่าวเกินเลยแต่ฟังแล้วรู้สึกทึ่งเขารอบสังเกตชาวบ้านส่วนหนึ่งก็พลอยยิ้มภูมิใจไปด้วยแต่ว่าพรรคพวกพ่อกับทำหน้าตึงผู้แทนหันบอกกับผู้พันที่ยืนอยู่ข้างพ่อว่าคณะผู้มาเยือนจะกางเต็นท์ถัดจากลานนี้อยู่กันสัก 2-3 คืนขอให้ผู้พันจัดคนมาดูแลแล้วก็เฝ้าเวรยามผู้พันพยักหน้ารับสีหน้าต่างจากที่เคยหนึ่งในผู้มาเยือนแนะนำชื่อตัวแล้วก็ชาวคณะแล้วก็พูดถึงสิ่งของต่างๆที่ขนมาไกลร่วม100กิโลพร้อมถามน้ำเสียงเป็นมิตรว่าอยากได้อะไรหากครั้งหน้ามีโอกาสมาเยือนอีกจะจัดหานำมาให้และการถามคำถามนี้ทำให้สถานการณ์พลิกผันกลายเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อบรรยากาศหลังฝนตกกลับอึมครึมอีกครั้งสิ่งที่พ่อพูดสร้างความตกตะลึงให้กับคนฟังโดยเฉพาะผู้แทนพ่อตอบผู้มาเยือนว่าสิ่งที่อยากได้จริงๆนั้นไม่ใช่ข้าวของหากแต่เป็นสิ่งที่คณะผู้มาเยือนเพิ่งผ่านเข้ามาพ่อหันไปทางผู้แทนรีบฉวยโอกาสพูดราวกับเป็นครั้งเดียวในชีวิตแต่เพื่อไม่ให้ถูกโกรธเคืองจนถูกตัดโอกาสไม่ได้พูดจึงเกริ่นกล่าวขอบคุณท่านที่เลือกหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบหวังดีอยากให้หมู่บ้านมีชื่อเสียง
เป็นที่ชื่นชมจากคนภายนอกท่านผู้แทนผู้ดูแลชาวบ้านเหมือนลูกหลานคอยหาสิ่งที่คิดว่าดีกับชีวิตมาป้อนให้แต่ตั้งแต่ที่ท่านเข้ามารับทำงานสานต่อนโยบายผู้แทนคนก่อนท่านก็รู้ว่าหมู่บ้านเราต้องการอะไรท่านรู้ปัญหาของหมู่บ้านอยู่ตรงไหนแต่ท่านกลับเก็บเราไว้ทำชื่อเสียงให้จังหวัดเรารู้ว่าท่านทำก็เพื่อเรามาไม่น้อยได้ดื่มน้ำสะอาดที่ต่อลงมาจากบนภูเขาได้ใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ชีวิตกับธรรมชาติแต่จะดีกว่าถ้าหากให้ชาวบ้านได้เข้าถึงโอกาสเหมือนคนที่อยู่ข้างนอกเด็กๆของเราได้ไปโรงเรียนง่ายขึ้นให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยไปถึงมือหมอที่โรงพยาบาลในเมืองทันกับเหตุการณ์ให้เราเข้าถึงตลาดค้าขายผลหมากรากไม้พื้นถิ่นที่เราปลูกให้คนนอกได้รู้จักแล้วก็ซื้อกินแทนการถูกพ่อค้าคนกลางเข้ามาต่อรองราคาผลผลิตของเราอย่างไม่มีทางเลือกแค่มีถนนออกจากหมู่บ้านให้โอกาสเราได้ใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองเราไม่อยากเป็นเพียงผู้รับอีกต่อไปแล้วผู้พันที่เคยมีท่าทีลังเลก็เห็นด้วยกับพ่อมองผู้แทนด้วยสีหน้าจริงจังชาวบ้านบางคนที่เคยเห็นต่างจากพ่อก็ส่งเสียงเห็นพ้องแม้เป็นจำนวนคนไม่มากแต่พ่อก็ดีใจแล้วชาวบ้านที่ยืนหลังผู้แทนหน้าเจื่อนลงได้แต่ใช้สายตาสื่อสารกันไม่ต่างกับพวกคณะออฟโรดผู้แทนยืนนิ่งมองพ่อคิดหาคำพูดแล้วก็บอกว่าหมู่บ้านเราถูกเลือกแล้วจากมติใหญ่หากอยากเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกเลิกไม่ใช่เรื่องง่ายคณะทำงานทุ่มเทมาหลายปีถ้าจะให้ได้ในสิ่งที่ต้องการหมู่บ้านก็ต้องยอมเสียสละอะไรบ้างได้อย่างหนึ่งก็ต้องเสียอีกอย่างหนึ่งท่านผู้แทนพูดเป็นในชาวบ้านกลุ่มที่สนับสนุนผู้แทนพากันส่งเสียงต่อว่าพ่อแล้วก็พรรคพวกหมู่บ้านสงบดีอยู่แล้วเหตุใดไม่หุบปากเสียบ้างเสียงชาวบ้านที่ยืนรายล้อมผู้แทนและคณะออฟโรดพากันถกเถียงก่นด่ากันอื้ออึงจนเขารู้สึกวิตกกังวลว่าจะเกิดการใช้กำลังท่านผู้แทนและจิตอาสาออฟโรดออกจากหมู่บ้านทันทีเพื่อไม่ให้เกิดสงครามระหว่างชาวบ้านไม่มีเวลาแม้กระทั่งเข้าเยี่ยมชมงานช้างโบราณโดยทิ้งของบริจาคไว้ผู้ที่ก่นด่ากันถูกผู้พันและก็พรรคผู้เข้าห้ามก็ยอมแยกย้ายเหลือไม่กี่คนที่ช่วยกันคัดแยกของไว้แจกจ่ายตามบ้านเขาเดินออกจากหลังรั้วไม้ไผ่รีบย่องหลบไปเกรงพ่อและพวกผู้พันจะเห็นลอดเดินไปด้านหลังเรือนงาช้างภารกิจของเขายังไม่จบเขาเดินหามันจนถึงซุ้มป้ายทางออกหมู่บ้านยินเสียงหนึ่งแว่วเข้าหูทำเอาใจเต้นต้องเป็นเสียงมันแน่เขากวาดตามองจนเผลอเดินตกหลุมโคลนเลื่อนถลายหงายท้องโคลนกระเด็นขึ้นติดหัวลุกขึ้นพยายามทรงตัวทั้งเป้กระสอบแล้วก็มีดพลอยเลอะเทอะตามไปด้วยสภาพเขาราวผุดขึ้นจากโคลนเขาหยิบรองเท้าที่กระเด็นไปคนละทางนำไปวางตรงดินแห้งพร้อมมีดแล้วก็เป้แล้วก็เดินย่ำต่อไปตามเสียงดินทั้งลื่นแล้วก็ดูดเท้าแต่ละก้าวกินแรงไม่น้อยเขาเงี้ยหูฟังเสียงใกล้ขึ้นจังหวะที่กำลังดึงเท้าออกจากโคลนก็เห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวมันนอนจมอยู่ในโคลนครึ่งตัวคงหมดแรงแล้วก็ทำได้เพียงส่งเสียงร้องเขาถอดเสื้อรีบย่ำเข้าไปหาอุ้มมันขึ้นมาห่อด้วยเสื้อกันดิ้นหนีแล้วก็หนีบไว้ในวงแขนขวากลับไปหยิบรองเท้าแล้วก็มีดใส่ลงเป้กระสอบขึ้นสะพายหลังเขาต้องรีบเอาไก่ไปคืนแล้วก่อนพ่อกลับถึงบ้านเขาวิ่งจนถึงบ้านกระโจนผ่านรั้วอ้อมด้านข้างไปหลังบ้านแล้วก็หยุดชะงักเมื่อเห็นพ่อจากด้านหลังกำลังยืนมองไก่ในเล้าพอเขาเดินใกล้พ่อก็หันมาพอนิ้วหน้ามองสภาพร่างคลุกโคลนของเขาที่อุ้มไก่ในห่อผ้าไว้แนบอกหลังพ่อถามเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดยกเว้นเรื่องที่ไปซุ่มแอบฟังที่บ้านผู้พันแล้วก็เรื่องที่แม่เป็นคนเอารถกระบะไปไม่อยากให้พ่อโกรธแม่เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาอีกจากนั้นก็เล่าว่าเขาอยู่ที่ลานหน้าเรือนงาช้างตอนที่ผู้แทนพาพวกออฟโรดมาเขาได้ฟังที่พ่อพูดแล้วก็ถามว่าต่อจากนี้หมู่บ้านจะเป็นอย่างไร
ข้าว่ามันก็ยากจะคาดเดาว่าท่านคิดยังไงจะเห็นถึงกลุ่มคนเล็กๆในหมู่บ้านร่วมมุ่งไปที่สร้างผลงานทำชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเขาบอกว่าไม่คิดว่าพ่อจะกล้าพูดอย่างนั้นต่อหน้าพวกออฟโรดต่อไปอาจจะไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนนำของมาให้พ่อตอบด้วยท่าทีแน่วแน่ถ้าเรากล้าปฏิเสธสิ่งที่เคยได้เราก็จะกล้าพูดถึงสิ่งที่ควรจะได้เขาบอกเห็นด้วยกับพ่ออย่างน้อยเราก็ได้ใช้สิทธิ์เรียกร้องโอกาสให้กับตัวเองแต่ถ้าแม่รู้ก็คงไม่ยอมเขาตอบเพราะว่าต่อด้วยความกังวลว่าเขาเข้าใจแม่กับพรรคพวกที่อยากจะอนุรักษ์หมู่บ้านไว้อย่างนี้ตลอดไปแม่เข้าหาคนของรัฐก็เพื่อผลประโยชน์ของคนในหมู่บ้านต่างก็ทำเพื่อพวกเราเพื่อเด็กๆและเขาก็รู้ว่าพ่อก็เข้าใจแม่แต่พอพวกผู้แทนพาคนนอกเข้ามาทีไรพ่อก็จะทะเลาะกับแม่อีกก็นั่นมันไก่ของพ่อพ่อชี้ไปที่เล้าแล้วก็แค่นหัวเราะเลี้ยงไว้ให้ครอบครัวได้กินไข่เขาแค่นหัวเราะตามแล้วก็บอกว่าความจริงแต่ก่อนน่ะเราก็ใช้ไก่ทำอาหารเฉพาะงานมงคลหรือว่าพิธีสำคัญแต่ตอนนี้กลับใช้เลี้ยงต้อนรับพวกเจ้านายคนใหญ่คนโตคนนอกที่มาเยี่ยมเยือนถ้าจะเลี้ยงก็ใช้ปลาจากแม่น้ำสุริยะก็ได้มีออกมากมายเลี้ยงกันชั่วชีวิตก็ไม่หมดใช้แต่ไก่มันโตให้ไม่ทันหรอกพ่อคอนคอร์ดว่าโต๊ะโผใหญ่อย่างแม่และพรรคพวกจะยอมเหรอหน้าใหญ่ใจโตขนาดนั้นเขาอดขำพ่อไม่ได้ดูท่าทีคงหายโกรธแม่แล้วพ่อพูดเหมือนนึกขึ้นได้ไล่เขาไปอาบน้ำแล้วก็เอาไก่ไปล้างคราบโคลนก่อนแม่จะกลับมาเขารับคำบอกว่าจะจัดการล้างให้สะอาดเอี่ยมพ่อบอกว่าคณะไปก็เท่านั้นเพราะพรุ่งนี้ก็จะมาอีกคณะมันไม่รอดมือแม่แน่เขาพูดขึ้นว่าพวกนั้นไม่เข้ามาเร็วๆนี้หรอกแล้วก็นึกภาพที่ติดอยู่ในหัวแม่ก็ด้วยรถกระบะคันเก่าทรหดพาเธอออกจากตลาดกลางตัวเมืองมุ่งกลับสู่หมู่บ้านระหว่างทางเธอก็เห็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่กว่าศูนย์อนามัยในหมู่บ้านเป็นร้อยเท่าโรงเรียนอย่างน้อย2แห่งแล้วที่ผ่านตาวัดวาอารามร้านอาหารร้านสะดวกซื้อร้านขายรถยนต์รถเครื่องพ่อค้าแม่ค้าวางขายอาหารริมทางถนนราบเรียบรถวิ่งฉิวไม่สั่นโครงสักนิดเธอมองเหล่าถุงขนมข้าวต้มที่หอบไว้บนตักหลายชนิดที่เคยกินตอนพวกคนข้างนอกหอบหิ้วเข้าไปเยี่ยมเยือนก็มาจากในตลาดนี้เองเธอใช้เงินที่ลงขันกันซื้อของพวกนี้ไปฝากเด็กๆเธอเผลอคิดว่าถ้าหากออกมาตลาดได้สะดวกของกินที่เราและเด็กๆชอบจะกินกันเมื่อไหร่ก็ได้และอีกความรู้สึกหนึ่งก็งัดง้างขึ้นมาตอนที่คนในตลาดเห็นชุดผ้าทอมือสีขาวบริสุทธิ์และทรงผมที่มวยขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของเธอต่างก็ทักทายและก็รู้ว่ามาจากหมู่บ้านไหนเธอก็รู้สึกภูมิใจผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่แต่กระแสความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยย่อมหวยหาความเป็นธรรมชาติเธอพยายามบอกตัวเองว่าเธอเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีที่ใครก็อิจฉาแล้วก็สลัดภาพที่ผ่านตามาตลอดระยะทาง82กิโลเมตรทิ้งไว้ข้างหลังเธอมองท้องฟ้าที่ปลอดเมฆฝนแล้วเหลือเวลาทำอาหารไม่มากเธอเตรียมการไว้ในใจจัดแบ่งงานให้พรรคพวกว่าใครต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ถอนหายใจด้วยความกังวลเกรงจัดสำรับล่าช้ากว่าแขกจะได้กินก็คงมืดค่ำหากไม่หาที่หลบฝนหายใหญ่คงกลับถึงหมู่บ้านแล้วรถกระบะขับออกจากเส้นทางหลักเข้าสู่ถนนเส้นเล็กพื้นผิวดินปนทรายขรุขระรถชะลอความเร็วและเมื่อหมดระยะก็เข้าสู่เส้นทางแคบช่องหุบเขาแล้วอยู่ๆรถก็เบรกกระทันหันคนขับตกตะลึงเมื่อมองเห็นทางผ่านกระจกหน้าเธอมองตามแล้วก็ตกใจรีบเปิดประตูลงจากรถออกไปเมื่อยืนมองจนเต็มตาเธอกอดชุดที่สวมใส่แล้วก็เผลอกรีดร้องเส้นทางเบื้องหน้ากลายเป็นทะเลโคลนคณะรถออฟโรดพากันตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมลึก

0: คุณผู้ฟังคะเรื่องราวของผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าไก่ที่หายไปประพันธ์โดยรมนกมลวาคินจบลงแล้วนะคะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:30 น.จนถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นพื้นที่แห่งคุณภาพน่าอยู่น่ามองที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่กว่า80คนเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Dayปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบตัดแต่งกิ่งไม้ให้สวยงามเก็บกวาดขยะพร้อมทำความสะอาดอาคารสำนักงานลานจอดรถลานกิจกรรมและบริเวณโดยรอบให้น่าอยู่น่ามองเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นพื้นที่แห่งคุณภาพสร้างสภาพแวดล้อม

0: ที่ดีในการทำงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยยึดหลัก5สอประกอบด้วยสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างนิสัยโดยให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาดสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงานซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการบริหารจัดการคุณภาพช่วยให้สำนักงานมีความสะอาดเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะน่าอยู่น่ามองและสวยงามขณะเดียวกันยังสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรอีกทางหนึ่งด้วยตลอดจนพัฒนาคุณภาพองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3จะจัดกิจกรรมรวมพลังบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เป็นประจำทุก3เดือนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: การแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการพาราโบว์ลิ่งหรือเทนพินโบว์ลิ่ง เป็นการแข่งขันที่ได้รับการสนับสนุนและจัดการแข่งขันในหลากหลายระดับก่อนจะพัฒนามาเป็นการแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับนานาชาติสำหรับการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมไม่ได้มีการจัดการแข่งขันในทุกครั้งแต่จะขึ้นกับความพร้อมของเจ้าภาพในการจัดซึ่งในกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่จะถึงนี้มีการจัดการแข่งขันในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครกฎกติกาการแข่งขันใช้กฎกติกาหลักจากการแข่งขันโบว์ลิ่งสากลแต่จะมีการแบ่งคลาสในระดับความพิการแบบ TPB 10 Pin Bowling for the Disabled โดยมีการแบ่งเป็น3ระดับประกอบไปด้วย TPB 1ถึง3พิการทางสายตา TPB 4พิการทางปัญญา TPB 8ถึง10พิการทางร่างกายแขนและขาและต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ในแต่ละคลาสจะมีการใช้บุคลากรหรืออุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือนักกีฬาเข้ามาร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นการแข่งขันสำหรับผู้พิการทางสายตาจะมีผู้ช่วยบอกแนวพินโบลิ่งหรือเรียกว่าพินสปอตเตอร์เป็นต้นอุปกรณ์การใช้เล่นของนักกีฬาโบลิ่งพิการทางสายตาบอดสนิท TPB 1ต้องใช้ไกด์เรียวนำทางเพื่อโยนลูกโบลิ่งนอกจากนี้ยังมีการแบ่งประเภทการแข่งขันทั้งแบบเดี่ยวแบบคู่แบบทีม3คนรวมถึงการแข่งขันแบบคะแนนรวมแยกความพิการและแยกเพศชายและหญิงซึ่งจะขึ้นกับฝ่ายจัดการแข่งขันสถิติที่น่าสนใจการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากในหลายประเทศมีการจัดการแข่งขันทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศรวมถึงมีการจัดตั้งสมาคมกีฬาเพื่อคนพิการอย่างเป็นทางการอีกด้วย
11: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
12: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยบุญรอดก้มหัวสวัสดี
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับ
13: ต้อนรับเข้าสู่รายการ
14: สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
13: โอ้รายการของเรานะฮะจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการนะครับได้มาโชว์ความสามารถแล้วก็ศักยภาพบนเวทีแห่งนี้และที่สำคัญครับมาร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อด้วยนะครับวันนี้กับผมใบจัสดาและ
14: บุญรอดครับผมสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับบุญรอดครับ
14: เพิ่มแบบเดียวพี่บอยถ้ามีรอบสองคนสุดท้ายแล้วพี่ต้องมาใส่ตรงนี้ครับผม
13: ถูกต้องครับเชื่อว่ารอบนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเนื้อหาสาระจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการแล้วก็การรู้เท่าทันสื่ออยู่ในเนื้อหาการแสดงด้วย
14: ครับผม
13: นั่นหมายความว่าต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเอง
14: ใช่ครับใช้ให้เต็มที่ครับทุกตัวปล่อยของไปเลย
13: ครับ
14: วันถึงจะไม่มีการคาดออกกระดานแต่ทุกคนเนี่ยต้องทำเนี่ยเพื่อสมรรถภาพไปด้วยครับผม
13: ครับนอกจากวันนี้จะมีโชว์พิเศษแล้วทั้ง3ท่านของเรายังพิเศษเหมือนเดิมอยู่กับเรากรรมการของเราครับ
14: สวัสดีครับ
13: สวัสดี3ท่านด้วยครับสวัสดีครับผม
14: และบอยนี้ครับข้อแข่งขันทั้ง2คนอยู่กับเราบนเวทีนะครับพี่บอยสวัสดีครับ
13: เชิญครับ
15: สวัสดีครับผมปี้ครับ
16: สวัสดีครับต่อครับ
13: และรอบโชว์บีดีในวันนี้นะฮะพิเศษขึ้นไปอีกครับเพราะว่าเราจะมีแขกรับเชิญนะมาร่วมทำการโชว์กับผู้เข้าแข่งของเราทั้ง2คนด้วยนะครับอาทั้งคู่เลย
14: ครับอาแรกคือ
13: คนแรกคืออ
14: ากง
13: อากงมาไม่ไหวคนกันคุณอาอนัตพลครับ และอาที่2ฮะอาไท
14: ย
13: พบกับทั้ง2อากับเขาแน่นอนนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกันได้ในช่วงของโชว์มีดีและโชว์แรกเป็นของอาไทยและบ๊อบบี้ครับ
12: ขึ้นกราฟิกกติกาก
17: ติกาในรอบโชว์มีดีผู้แข่งขันจะต้องคิดสร้างสรรค์โชว์เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อร่วมกับแขกรับเชิญพิเศษเพื่อเก็บสะสมคะแนนและนำไปรวมในรอบถัดไปผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะในซีซั่นนี้ P01 บ๊อบบี้ชนกนันพลสาและแขกรับเชิญพิเศษอาไทยสุภทัศน์โอภาส
12: ม็อบบี้ผมลอนยาวสวมชุดเดรสยาวสีดำแต่งหน้าปากแดงเต้นไปตามจังหวะเพลง

0: สวัสดีค่ะ PC01 บ๊อบบี้ชนกนันวันนี้ได้เป็นตัวแทนผู้ประกวดนางงามมิสสื่อยอดนักสืบค่ะวันนี้นะคะอยากจะเป็นตัวแทนเป็นผู้ขับเคลื่อนสิทธิคนพิการนะคะก็ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นก็บ๊อบบี้เคยมีประสบการณ์เกือบโดนหลอกทางสื่อค่ะคือบ๊อบบี้ก็เห็นประกาศทางเวทีนึงนะคะก็เขาบอกว่าเสียเงินค่าประกวดประมาณ 50,000 กว่าบาทค่ะแต่บ๊อบบี้ไม่เชื่อนะคะเพราะว่าบ๊อบบี้พยายามค้นหาข้อมูลคือข้อมูลอาจจะบิดเบือนจากความจริงนะคะพอได้มาเวทีนี้ปุ๊บก็รู้สึกว่าปลอดภัยคือข้อมูลน่าเชื่อถือได้จากสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ช่องทางออฟฟิเชียลของวิธีนี้นะคะก็น่าเชื่อถือดีนะคะแต่ขอเตือนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะก็เสพสื่ออย่างมีสติแล้วก็รู้เท่าทันบนกองของมิจฉาชีพนะคะก็วันนี้ก็มีเพื่อนมาให้คำถามเพื่อตอบชิงมงในวันนี้ค่ะขอเชิญเพื่อนคนนี้เลยค่ะ
1: อาทัยในชุดสูทเดินร้องเพลงออกมา
2: คิดว่าตัวเองเป็นคนตลกแต่พอมองกระจก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณบอบบี
1: ้ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ
0: วันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นวันสำคัญเพราะว่าเป็นรอบตอบคำถามชิงมงแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: และคำถามชิงมงในเมื่อวานวันนี้นี่ผมหยอกจะได้ผ่อนคลายไม่อยากให้เครียดและคำถามชิงมงในวันนี้ได้หนุ่มได้แก่อันนี้ผมหยอกจะไม่เครียดผ่อนคลายยังเริ่มแล้วนะนิดนึงนะและคำถามชิงมงในวันนี้ก็คือกระเพราหมูกรอบไข่ดาวอันนี้ใครเอามาใส่เนี่ยฮะอาหารเที่ยงอันนี้สลับกันนะฮะและคำถามชิงมงในวันนี้ก็คือในฐานะที่คุณเป็นตัวแทนคนพิการทางการเคลื่อนไหวคุณคิดว่าสิ่งอำนวยความสะดวกใดบ้างที่คุณอยากให้มีเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปครับ
1: ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ
0: ครับ
1: บ๊อบบี้ก็ฝากเรื่องสิทธิการเดินทางของคนพิการนะคะก็บ๊อบบี้ก็เคยประสบปัญหาก็คือเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่พิการทางการเคลื่อนไหวนะคะคือใช้ทางลาดไม่สะดวกนะคะเพราะว่าทางลาดมันชันแล้วก็ไม่เอื้ออำนวยต่อกายอุปกรณ์ด้วยค่ะแล้วก็ห้องน้ำนะคะก็พื้นที่แคบเกินไปก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยแบบว่าขยายพื้นที่ห้องน้ำให้กว้างขึ้นแล้วก็มีสัญญาณไฟฉุกเฉินค่ะเวลากดปุ๊บจะได้รับรู้ว่าเขาเกิดอันตรายก็อยากจะขอฝากผู้พิการประเภทอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นคนพิการทางการมองเห็นก็อยากจะขอให้มีอักษรบิลตามป้ายในสถานที่ต่างๆแล้วก็มีผู้ที่ช่วยเหลือคนตาบอดนะคะช่วยแนะนำในสถานที่ต่างๆตามสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากให้เขาเที่ยวอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็คนพิการทางการได้ยินคนหูหนวกนะคะก็อยากขอให้แบบว่ามีร่างภาษามือแล้วก็มีสัญญาณไฟแจ้งเตือนนะคะเพื่อให้เขาได้รับรู้ว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆค่ะก็ป๊อปปี้ก็อยากให้ทุกคนเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณนะคะ
0: ขอเสียงปรบมือให้บ๊อบบี้ยอดมากครับผู้ที่ได้รับรางวัลมิสสื่อยอดอันดับหนึ่งในวันนี้ได้แก
2: ่บ๊อบบี้ยืนลุ้น
0: พี01บ๊อบบี้
2: บ๊อบบี้ตาลุกวาวยกมือปิดปากอาทัยสวมสายสะพายให้บ๊อบบี
0: ้สวยไหมครับ
1: สวยค่ะ
0: ก็มาเลยครับ
2: บ๊อบบี้ย่อตัวอาทัยหยิบมงกุฎจะใส่ให้บ๊อบบี้แต่เอามาใส่ที่หัวตัวเอง
3: ดีใจสำหรับรางวัลดีมาก
4: ขอโทษครับ
2: กรรมการหัวเราะอาทัยใส่มงกุฎให้บ๊อบบี้เรียบร้อยแล้วปรบมือ
0: ได้มงแล้วอยากจะกล่าวอะไรสักนิดไหมครับ
1: ก็อยากจะกล่าวถึงคนพิการทุกคนนะคะใช้สิทธิที่ตัวเองมีอยู่ถ้ามีเรื่องด่วนสงสัยโทร1300ใส่หน่วยคนพิการทั่วประเทศค่ะขอบคุณค่ะ
3: เก่งมากเก่งมากและวันนี้ขาดไม่ได้สร้างสีสันมากอาทัยสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับแล้ววันนี้ต้องมาสมทบกับน้องบ๊อบบี้ยากง่ายยังไงบ้างเอ่ย
0: ผมเครียดมากผมกลัวว่าทำออกมาได้ไม่ดีอะไรเงี้ยครับเราก็อยากทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผม
3: ฟังนู้นหน่อยฟังนู้นหน่อย
5: อ่ะฟัง
3: น
5: ู้นหน่อยมากดี
1: ก็ตื่นเต้นมากที่ได้เจอพี่อาไทยแล้วก็ไม่คิดว่าจะตื่นเต้นขนาดนี้ค่ะ
3: แล้วทำไมวันนี้บ๊อบบี้ถึงเอาคอนเซปต์เรื่องราวเกี่ยวกับการประกวดนางงามมาโชว์ในรอบนี้ฮะ
1: อย่างแรกก็คือได้ดูเรีแอคชั่นนางงามหลายวีทีก็คิดว่าตรงนี้น่าจะพูดถึงเรื่องสิทธิคนพิการครับ
3: ถามฝั่งนู้นดีกว่าเวทีนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวท่านแรกเลยนะเชิญพี่ตรีเชิญหน่อยครับผม
6: ก็สมมงจริงๆนะครับเขาก็บ๊อบบี้เองก็ได้
4: นำเรื่องของการรู้เท่าทันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประกวดอาจจะโดนหลอกให้เสียค่าสมัครอย่างเงี้ยนะครับมันคือการร้อยเรียงเรื่องที่ชาญฉลาดมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็ในภาพรวมๆเนี่ยก็ชอบนะครับดูสิคนข้างๆหุ่นพี่อาไทยนี่แบบลื่นไหลทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นคนที่เสริมบ๊อบบี้ได้ดีมากๆนะครับแล้วก็มีมุกให้ทุกอย่างมันสนุกแล้วก็ลื่นไหลได้ตลอดเวลาผมก็ชื่นชมอาไทยมากๆนะครับขอบคุณครับ
3: เชิญเป็นไงเวทีนี้จ๊ะ
5: ค่ะก็เป็นอะไรที่ใหม่ที่เราได้เห็นในตัวบ๊อบบี้นะคะแล้วก็คือบ๊อบบี้เป็นคนกล้าแสดงออกมากมันเป็นตัวของตัวเองมากๆอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบสนุกไปกับการแสดงในวันนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีจุดหนึ่งตรงที่เป็นช่วงตอบคำถามแบบว่ามันความหนักแน่นมันหายไปแล้วก็มาทำได้ดีตอนท้ายตอนที่แบบมั่นใจแบบว่าโทนเบอร์นี้เลยนะคะแล้วก็ความสนุกก็คือยังคีปไว้อยู่นะคะก็ยังแบบสนุกแบบนี้ต่อไปก็ทำดีมากๆเลยค่ะขอบคุณอาไทยด้วยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะพี่ต้องเหน่งครับเชิญ
6: ต้องบอกว่าสามารถที่จะสอดแทรกเนื้อหาสาระเรื่องการรู้เท่าทันสื่อแล้วก็สิทธิและสวัสดิการของคนพิการเข้าไปในการประกวดนางงามเนี่ยได้ดีมากๆนะคะวันนี้ก็ถือว่าโชว์นี้ประสบความสำเร็จค่ะ
3: ขอบคุณพี่โต้งเด้งด้วยนะครับผมถามบ๊อบบี้นิดนึงเป็นยังไงบ้างพอใจมากขนาดไหน
1: ก็พอใจนี่ระดับหนึ่งค่ะอยากจะขอบคุณรายการนี้มากๆที่แสดงจุดยืนให้กับคนพิการขอบคุณครับ
3: สุดท้ายอาทาย
7: ครับ
3: อยากจะให้กำลังใจในรอบนี้ยังไงบ้าง
7: โอ้ก็เขาเก่งอยู่แล้วครับแต่ว่าขอให้ทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ต่อไปในทุกรอบแล้วผมก็จะเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับและนี่คือโชว์ของบ๊อบบี้และอาทายและโชว์ถัดไปครับต้องบอกว่าโชว์นี้สุดพิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นโชว์ของพี่ต่อและคุณอาอานัตพลครับ
8: P03 ต่อธีรเกียรติคมตศิลาและแขกรับเชิญพิเศษอานัตพลสิริชุมแสง
9: โอ้ยทำไมวันนี้ตลาดนัดมันเงียบอย่างนี้ตลาดนัดสุดยอด
10: ใครสนใจเสื้อผ้ามือสองนะครับเลขเข้ามานะครับเลขเข้ามาสอบถามกันได้นะครับโอ้ยเงียบจังเลยนะพี่ต่อนะว่าไหม
11: นั่นสิตลาดนัดหรือประชาไม่รู้เนี่ยครับผู้คนที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับ
10: ครับ
11: เชิญชมสินค้านะครับของผมนะครับเป็นงานกัดลายกระจกนะครับทำเองกับมือครับชิ้นนี้ก็อยู่ประมาณราคาอยู่299บาทนะครับถ้าสนใจกดลงในตะกร้าได้เลยนะครับเรามีโปรโมชั่นส่งฟรีด้วยนะครับ
12: โอ้โหทำเองจริงๆเหรอครับ
11: ครับผมทำเองกับมือเลยครับสนใจก็มาที่ร้านได้เลยนะครับที่ตลาดนัดสื่อเนี่ยครับ
13: ทำไมถึงได้มาทำกระจกกับลายคะทำอย่างอื่นไม่ได้เหรอ
11: ครับผมชอบงานนี้นะครับได้รับการอบรมด้วยครับเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งที่เลี้ยงตัวเองได้ด้วยล่ะครับจริงๆคนพิการเราจะท้อถอยนะครับเรายังสามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้ครับไม่ต้องกลัวครับสู้ต่อไปหน่วยราชการมีหลายหน่วยที่เขาเปิดให้เราอบรมให้เราเข้ามาฝึกวิชาชีพนะครับเขาก็มีทางสูตรฝึกอบรมฝึกงานพวกวิชาชีพไปกับคนพิการนะครับมีทุกภาคนะครับทุกจังหวัดติดต่อสอบถามได้ที่1300นะครับแต่ผมจำได้บางจังหวัดนะครับมันก็มีเชียงใหม่ขอนแก่นทางใต้ครับ
9: นครศรีธรรมราช
11: นครศรีธรรมราชครับครับก็สนใจก็ไปเข้าไปฝึกอบรมได้นะครับอย่างผมนี่ก็ฝึกการไล่กระจกนี่มาจากศูนย์ฟื้นฟูของสำนักงานประกันสังคมนะครับเขามีสอนไว้ให้นะครับเขาฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายฟื้นฟูทั้งด้านจิตใจแล้วก็ฟื้นฟูทั้งด้านอาชีพด้วยครับ
9: เยี่ยมเลยพี
14: ่ร้องเพลงให้ฟังก่อนถึงจะอุดหนุนกระจกกัดลาย
11: โอ้ยถ้าผมร้องนั่นแหละครับยอดไลค์คงรั่วครับ เป็นสุดรอการกระไลค์ข้าวไปช่วยร้องดีกว่านะครับ
10: ผมแหละ
11: ครับสุดรอช่วยร้องเพลงให้หน่อยในไลค์ได้ไหม
10: เอา
11: หน่อยได้ไหมครับ
10: อ๋อได้เลยพี่ต่อยินดีมากๆเลยแต่เดี๋ยวนะก่อนอื่นผมถามก่อนพี่ต่อขายอะไรครับเนี่ยไหนดูซิ
11: กระจกกันลายครับ
10: โอ้โหพี่สวยมากๆเลยวุ้ยปานนี่นะทำยากไหมพี่ทำยากไหม
11: พอสมควรครับ
10: เหรออ่าวันนี้อยากเชิญผมร้องเพลงใช่ไหมครับ
11: ครับผม
10: เอาทะเลใจไหม
11: ได้ครับเข้าชีวิตผมเลย
10: เข้ากับชีวิตพี่เลยนะเดี๋ยวก่อนอื่นนะผมขอใส่แว่นก่อนให้เข้ากับบรรยากาศ
11: ได้ครับ
10: โอ้สวยมากผมขอชมหน่อยนะอ่ะเพลงมา

0: เป็นไงครับ
1: เอาควายจบไปแล้วครับเพลง
0: ใช้ได้ไหม
1: ได้ได้ครับตรงนี้มันดูเรื่องกันเรื่องลายกระจกดีครับสนใจก็สั่งของนิตยาได้เลยนะครับ
0: อ้าวสวยมาก
2: งานกระจกกัดลายสวยมากเลยไม่เคยเจองานละเอียดและดีเท่านี้มาก่อนสนใจไปจัดแสดงโชว์ขายในงานประจำปีไหมพ่อคะเคยมีคนมาขายในงานได้เป็นแสนเลยจองพื้นที่ด่วนเหลือน้อยแล้วนะ
0: นี่เขามีให้จองพื้นที่ด่วนด้วยสนใจมากเลยพี่เอาไงไปไหม
1: ผมว่ามันแปลกๆนะ
0: แปลกยังไงพี่
1: อยู่ๆมาขึ้นค่าเช่าพื้นที่ขายของในไลฟ์สดของคนทั่วไปเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นนะ
0: จริงเหรอ
1: ต้องลองตรวจสอบข้อมูลให้ดีๆนะครับ
0: เหรอครับจริงๆเนี่ยตอนนี้สื่อโซเชียลเนี่ยมันกว้างมากถูกไหมอย่างเรานั่งขายของอยู่ตรงเนี้ยเราก็ยังไลฟ์สดทุกคนก็ยังเห็นได้เลยถูกป่ะพี่ผมว่ามันก็น่าจะมีนะ
2: มีจริงจ้าเรามีทีมรับจองผ่านออนไลน์ด้วยสนใจไหม
0: สนใจมากครับ
2: ถ้าสนใจจองพื้นที่สามารถโอนเงินมัดจำจองก่อนได้เลย 20,000 บาทโอนมาที่บัญชีธนาคารตามนี้เลย
0: ฮะเดี๋ยวนะเราต้องมีจ่ายเงินก่อนด้วยเหรอครับ
1: เห็นตรงนี้ผมว่ามันไม่ค่อยดีแล้วแปลกๆไม่น่าจะเป็นมีแทนน่าจะมีมิจฉาชีพนะครับเนี่ย
0: เหรอ
1: เพราะผมเคยโดนนะครับเคยไปออกร้านตามงานแสดงพวกนี้แหละ
0: อ่าฮะ
1: เขาบอกว่ามีจ่ายกันเป็น 10,000 บาทเพื่อจะจองที่ขายของนี่แหละ
0: uh-huh.
1: พอไปนั่งงานจริงๆเขาไม่รับจองออนไลน์นะครับส่วนใหญ่ก็จะรับจองกันที่สถานที่ทำจัดงานเลยล่ะครับเห็นไหมครับเนี่ยแต่ก่อนมีปิกี้ยังไม่รู้เลยตอนนี้เป็นหายไปแล้ว
0: นั่นไงนั่นไงโอ้พี่ดีนะพี่ที่พี่เตือนผมเนี่ยไม่งั้นเนี่ยผมเสียเงินซ้ำซ้อนแน่ๆโดนโกงแน่นอนต้องระวังดีๆ
1: ตรงนี้ต้องระวังดีๆครับผู้ที่เข้ามาชมไลฟ์ทุกท่านนะครับต้องระวังนะครับเงินอยู่ในกระเป๋าเราอย่าให้รั่วไหลไปไหนนะครับเพราะรั่วไหลไปแล้วมันกลับมาไม่ได้นะครับตรงนี้มันสนใจดูกระจกของผมดีกว่าครับคันนี้ของจริงของแท้ผมทำจริงกับมือ

0: จบแล้วพี
1: ่ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
3: เดี๋ยวขอชมตลาดสวัสดีครับคุณอา
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับโอ้เดี๋ยวทำไมพ่อค้าขายเสื้อผ้าหล่ออะไรขนาดนี้เนี่ย
4: คร
3: ับ
4: จริงครับหล่อมากครับผม
3: วันนี้ต้องบอกว่าคุณอานะนอกจากจะมาเป็นพ่อค้าแล้วยังมาเป็นนักร้องจำเป็นอีกด้วยในไลฟ์
2: นักร้องจำเป็นในไลฟ์สดของพี่ต่อครับช่วยขายของครับผม
3: นี่ฮะก่อนหน้านี้เคยได้ร่วมงานในร้องเพลงทำการแสดงกับคนพิการแบบนี้มาก่อนไหม
0: จริงๆเคยไปร้องให้ฟังที่มูลนิธิต่างๆ
3: คร
0: ับผม
3: พอทีมงานโทรไปบอกว่าคุณอาครับเดี๋ยวต้องมาร่วมแสดงกับพี่ต
0: ่อ
3: ซึ่งเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวแบบนี
0: ้ครับ
3: คิดอะไรอยู่ตอนนั้น
0: เฮ้ยเรามีความรู้สึกว่าได้ร่วมสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ต่อยอดให้กับคนพิการได
3: ้ครับ
0: แล้วก็เป็นสื่อออกไปว่าคนพิการเนี่ยเขามีสิทธิ์ใช้อะไรแบบไหนบ้าง
3: ครับ
0: เราก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆที่ต้องมาทำตรงนี้ก็เลยแบบตัดสินใจรับงานเลย
4: เป็นไงบ้างวันนี้แฮปปี้ไหม
5: ดีใจครับสนุกมากเลยครับน้ำก็หล่อมากเลยครับไม่หล่อธรรมดาหล่อจริงๆ
2: ต่อ
5: เ
2: ขาหล่อมาก
3: เลยเดี๋ยวอันนี้คือเป็นอาชีพหลักอดิเรกหรือยังไงครับพี
5: ่ก็ผมได้รับการอบรมจากส่วนพื้นที่นี่นะครับแล้วก็มาทำประกอบอาชีพนี่นะครับ
3: วันนี้เราได้ทำการจำลองนะเป็นแบบตลาดนัดนะอาจจะดูแบบว่าคนเดินไม่ค่อยเยอะนะแต่ส่วนใหญ่มาชมในออนไลน์กันแบบนี้แล้วมีการร้องพงร้องเพลงเรียกยอดไลค์แบบนี้ด้วยไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเราครับน้องทันครับเป็นยังไงบ้างตลาดนี
6: ้ก็ทันมองว่าวันนี้มันดูสมูทมากเลยค่ะเพราะว่าคือเข้าใจว่าพี่ต่อจะเป็นสไตล์แบบว่าเหมือนเขาก็จะนิ่งๆพอมีพี่อามาช่วยด้วยเพิ่มเติมอะค่ะมันทำให้แบบการถามตอบลูกส่งมันแบบเข้ากันมากขึ้นแต่ว่ามันอาจจะมีส่วนนึงที่อยากให้เพิ่มเติมในตรงรายละเอียดที่พี่ต่อพูดถึงเรื่องของสิทธิ์นะคะเช่นสถานที่เบอร์ติดต่อหรือรายละเอียดเช่นว่าเขาฝึกอบรมที่ไหนดีเทลมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้การเล่าเรื่องของวันนี้มันหนักแน่นขึ้นมากๆเพราะมันเป็นเรื่องของพี่ต่อโดยตรงเลยค่ะ
3: พี่ต้องเล่งครับเชิญครับ
7: ก็ต้องบอกว่าวันนี้คือเลือกแนวคิดในการนำเสนอได้ดีนะคะในการที่จะจำลองตลาดนัดมาแล้วก็สอดแทรกความรู้แล้วก็สิทธิและสวัสดิการของคนพิการเข้าไปสิ่งที่ชอบมากๆคือความเป็นธรรมชาติของทั้งสองท่านนะคะทุกอย่างมันดูลื่นไหลต่อเนื่องกันไปตั้งแต่ต้นเลยถ้าจำรายละเอียดในเรื่องของจังหวัดหรือว่าศูนย์ชื่ออะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้มากกว่านี้จะเยี่ยมเลยจำมาให้แม่นแล้วมันจะดีมากๆต้องขอบคุณน้องอามากๆนะคะที่มาทำให้การจำลองตลาดนัดในวันนี้เนี่ยคือลื่นไหลทั้งหมดเป็นธรรมชาติมากๆทั้งคู่ค่ะ
3: ขอบคุณพี่ต้องเองด้วยนะครับมันจะคุ้นลื่นไหลจริง
4: ๆลื่นไหลมากครับผม
3: เหมือนกับบุญรอดนี่เขาเรียกว่าสเตปโอนแล้วนะพ
4: ี
3: ่เหลือแค่กดยืนยันอย่างเดียวครับ
8: อย่าเพิ่งโอนนะครับเพราะว่าพี่ต่อเขาบอกไว้ว่าอะไรนะเงินอยู่ในกระเป๋าเราอย่าให้รั่วไหลไปแล้วเอากลับมาไม่ได้นะบางทีการเล่าเรื่องมิจฉาชีพที่แบบเชื่อมโยงกับความเป็นตัวเองเนี้ยมันก็ดูสมจริงแล้วก็เป็นเรื่องของการเหมือนมีคำเตือนมีคำเล่าประสบการณ์เนี้ยอันนี้ดีสมบูรณ์แต่ว่าในส่วนของเรื่องสิทธิคนพิการเนี้ยนี่ก็อยากฟังเพิ่มอีกนิดนึงเหมือนแบบจะจบไม่จบจะสุดก็ไม่สุดอะไรเงี้ยภาพรวมเนี่ยผมก็ชอบนะยิ่งได้พี่อามาสนับสนุนกับการทำทุกอย่างให้มันแบบสมบูรณ์แล้วก็ชื่นชมกับการร้อยเรียงกับทุกๆอย่างของพี่ต่อเข้ามาแล้วก็ที่พี่อาได้ทำให้เราอย่างนี้ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณตรีด้วยครับผมเป็นไงฮะพี่ต่อฮะฟังคอมเมนต์ทั้ง3ท่านแล้ว
5: ได้ฟูขึ้นมาเยอะครับก็อยากจะว่าอย่างที่บอกครับเงินในกระเป๋าเราระวังอย่าให้รั่วไหลไปหาใครเพราะ

0: ั้งมิจฉาชีพเนี่ยเขามีวิธีหลอกเราเยอะแยะครับ108,900เราจะโอนไม่จบไงก็ไม่เสียครับถ้าไม่โอน
1: ครับผม
0: ถ้าจะหลอกเราทุกทางโอนมานี่มานั่นเป็นลูกเป็นเต้าเป็นอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละนั่นคือคนสร้างมิจฉาชีพครับเขาเรียนสูงก็มีวิธีเยอะเราอย่าไปหลงเชื
2: ่อ
0: ศึกษาละเอียดให้ดีก่อนว่าเราหามันด้วยมือน้ำพักเราเองอย่าให้เสียไป
1: นะฮะ
2: ครับผม
1: วันนี้อยากจะให้กำลังใจอยากจะบอกอะไรกับบัดดี้ของเราในวันนี้ที่ต่อของเราหน่อยฮะ
3: อันดับหนึ่งเลยขอให้ขายดิบขายดีพี่เพราะว่าผมชอบงานศิลปะมากๆเหมือนกันใช่แล้วก็เชื่อว่าพี่ต่อมีความพยายามมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ขอให้พี่ต่อขายดีครับผมแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพี่ต่อครับ
1: เอาละครับขอบคุณคุณอานัตพลด้วยนะครับ และนี่คือโชว์ไม่ดีครับของพี่ต่อและคุณอานในวันนี้ครับผม
4: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
1: เอาละครับผ่านไปแล้วครับกับโชว์พิเศษของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าในรอบโชว์มีดีแบบนี้เนี่ยกว่าจะออกมาได้แต่ละโชว์นั้นต้องผ่านการฝึกซ้อมทำการบ้านคิดแล้วคิดอีกทำยังไงสะสมคะแนนให้มากที่สุดจนสุดท้ายวันนี้ทุกคนทำออกมาได้อย่างเต็มที่จริงๆฮะ
5: ครับผมเรายังมีรอบโชว์มีดีของผมพิการทางด้านจิตใจสติปัญญาการเรียนรู้เรื่องเทคนิคด้วยครับผม
1: แน่นอนครับวันพรุ่งนี้นะครับทั้งอาทัยคุณอาณัฐพลยังอยู่กับเรานัดเลยนะฮะ
5: ครับ
1: พรุ่งนี้เจอกันครับ10:30 นทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยุทธใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด
6: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: Express One
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มนึงที่เพิ่งอ่านจบมา 2-3 วันนี้เองนะครับชื่อ The Art of Living ใช้ชีวิตอย่างคนมีศิลปะนะครับก็ต้องขอบคุณทางสำนักพิมพ์นะที่กรุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้นะครับเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่สวยคือข้างในเนี่ยจะเป็นเหมือนกราฟิกเป็นรูปภาพแล้วก็มีคำอธิบายแบบสั้นๆอ่านแป๊บเดียวจบแต่ว่าคำหลายๆคำเนี่ยมันโดนใจนะครับมันโดนใจเป็นหนังสือแปลนะครับลืมบอกชื่อคนเขียนนะครับคุณแกรนต์สไนเดอร์เป็นคนเขียนนะคราวนี้ผมก็เลยไฮไลท์คำพูดที่ปรากฏในหนังสือซึ่งเป็นข้อคิดที่ผมคิดว่าคือเวลาอ่านหนังสือแล้วเจอข้อคิดเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่สรุปย่อนะแต่มันเป็นคำที่โดนใจผมแล้วกันซึ่งหนังสือเล่มเดียวกันอันนี้พูดต่อยนิดนึงก่อนเริ่มต้นนะครับเราอาจจะมีคำโดนใจหรือว่าข้อคิดที่แตกต่างกันได้โดยธรรมชาติเราเลยเอาเลยนะครับแต่ละข้อมีดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกเว้นว่างให้ตัวเองในทุกวันผมว่าผมชอบข้อนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าช่วงเวลาตอนนี้อาจจะชีวิตผมด้วยเนาะหรือชีวิตหลายๆคนด้วยบางทีมันอัดแน่นหมดเลยครับมันจะมีบางวันที่เราแทบไม่มีเวลาหายใจอันนี้เป็นคำเปรียบเลยนะเช้าสอนตรงนี้เดี๋ยวบ่ายต้องประชุมเสร็จแล้วต้องกลับมาสอนเสร็จแล้วต้องไปประชุมอะไรเงี้ยมันจะมีวันแบบเนี้ยคราวนี้ถ้าวันแบบนี้มันมีไม่ได้ทุกวันก็คงไม่เป็นไรแต่บางทีมันเป็นแบบนี้ติดกันหลายวันเนี่ยก็จะเหนื่อยผมเสนอนะแทนที่จะแบบทำงานหนักทั้งหมด30วันแล้วพัก2วันอะไรเงี้ยเต็มๆไม่ทำอะไรเลยเนี่ยลองเว้นว่างให้ตัวเองในทุกวันนะมีช่วงเวลาเล็กๆที่เราจะได้หยุดได้พักได้หายใจจริงๆเราหายใจตลอดเวลาแต่คำว่าได้หายใจก็คือได้แบบได้อยู่นิ่งๆบ้างนะครับไม่ต้องใช้ความคิดปลดปล่อยอารมณ์ปลดปล่อยจิตใจมันเหมือนผมว่ามันเป็นการชาร์จแบตนะถ้าเราใช้มือถือทุกวันโดยที่ไม่ชาร์จเดี๋ยวมันก็แบตหมดแล้วแบตมันจะเสื่อมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีช่วงเวลาที่ชาร์จแบตจริงๆมนุษย์เราเนี่ยมันมีรอบของการชาร์จแบตคือการนอนแต่เดี๋ยวนี้บางทีก็นอนดึกนะทำงานหนักมาตลอดวันกลับมาดูซีรีส์ต่ออีกเราอาจจะคิดว่านั่นคือการพักผ่อนแต่บางทีถ้ามันดูเลยเถิดไปจนตีหนึ่งตีสองแล้วไปนอนเนี่ยมันไม่ใช่พักผ่อนละมันเริ่มทำร้ายสุขภาพเรามากเกินไปละเพราะฉะนั้นระวังนะครับข้อ2เขียนความคิดลงบนกระดาษผมจำไม่ได้แล้วนะครับว่าหนังสือเล่มไหนไม่รู้เนาะที่บอกว่าเวลาเราเครียดอ่ะเขาเรียก brain dumpingbrain คือสมองดัมป์ก็คือโยนมันลงมาการเอาสิ่งที่เราเครียดเนี่ยเขียนอธิบายมันออกมาเนี่ยเราจะโล่งขึ้นครับเราจะโล่งขึ้นความคิดที่มันซับซ้อนความคิดที่มันสับสนอะไรต่างๆเขียนมันออกมาเขียนความคิดลงมามันจะช่วยปลดปล่อยระดับหนึ่งเคยมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะผมก็จำชื่อไม่ได้เขาบอกว่าสมองเราเนี่ยมันเอาไว้คิดไม่ได้เอาไว้จำหลายครั้งเนี่ยมันมีงานหลายอย่างที่เราต้องทำแต่ว่าเรายังทำไม่เสร็จเราก็จะค้างไว้อยู่ในสมองแล้วมันก็จะเป็นค้างคามันจะเป็นแบบความคิดมันจะแบบมีงานอะไรบ้างนะที่ต้องส่งเร็วๆนี้จำไม่ได้แล้วมันพะวงผมใช้คำว่าพะวงแล้วกันแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเขียนเป็นลิสต์งานที่ต้องทำในสัปดาห์นี้สิ่งที่ต้องทำให้เสร็จมีต่อไปนี้เนี่ยมันจะโล่งขึ้น 3. ใส่ใจในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าครับอันนี้เป็นข้อคิดอันหนึ่งนะเวลาเราทำอะไรก็ตามเช่นทำงานเนี่ยพยายามจะลด distraction หรือสิ่งที่ทำให้เราไขว้เขวออกให้หมดครับทำงานก็ใส่ใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหรือคุยกับใครก็ต้องอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นถ้าเราคุยกับคนคนหนึ่งแต่ว่าเราดันไปทำอย่างอื่นด้วยไปคุยไปด้วยเนี่ยนอกจากมันจะทำให้เขารู้สึกไม่ดีแล้วนะคุณลองเป็นตัวคุณดิคุณกำลังคุยกับคนคนหนึ่งอยู่แล้วเขาก็ทำอย่างอื่นไปด้วยเงี้ยคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยมีความสำคัญถูกป่ะกับอีกประการหนึ่งคือเราก็จะไม่ได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่กับคนคนนั้นเนาะเพราะฉะนั้นใส่ใจถ้าคุณยังไม่มีเวลาคุณอย่าเพิ่งคุยกับเขาถ้าคุณจะคุยคุณต้องใส่ใจกับเขาข้อ4 สังเกตทุกสิ่งที่เรามองข้ามไปครับจริงๆบางทีมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะซึ่งมันเป็นความสวยงามของธรรมชาติคือมันไม่ต้องถึงขนาดที่แบบชายหาดพระอาทิตย์ตกดินอะไรขนาดนั้นน่ะแต่มันเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆที่มันอยู่หน้าบ้านเราแต่ว่าเราเดินผ่านมันทุกวันอย่างเงี้ยจำหนังสือ How to Live a Meaningful Life ได้ไหมเขาบอกเนี่ยแหละมันคือ Flow World ครับ Flow World ก็คือโลกที่มันลื่นไหลครับเราชอบไปอยู่ใน Transaction World ก็คือโลกที่มันวันนี้จะต้องทำอะไรเดี๋ยวสเต็ปต่อไปทำอะไรอีก15นาทีต้องทำอะไรเราจะไปอยู่โลกแบบนั้นซะเยอะหยุดโลกแบบนั้นไว้อย่างตอนนี้นะอันนี้อธิบายฟังเพลินผมอัดพอดแคสต์เนี่ยอยู่ชั้น2แล้วห้องที่ผมอัดเนี่ยมันมองไปแล้วมันเจอสวนสาธารณะมันเห็นต้นไม้เยอะเลยเนี่ยขณะที่ผมอัดเนี่ยผมก็มองออกไปข้างนอกนะผมก็สังเกตเห็นว่ามันมีต้นไม้มันมีดอกไม้สีเหลืองสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือสังเกตสิ่งที่บางทีเราก็เดินผ่านนะเราก็ไม่ได้สังเกตนะสิ่งที่มองข้ามไปหรือตอนเนี้ยบ้านผมมีนกมาทำรังแล้วเผอิญต้นไม้ที่นกมาทำรังมันอยู่ตรงใกล้ๆกระจกพอดีก็เห็นตั้งแต่มันเริ่มสร้างรังเห็นตั้งแต่มันวางไข่ยังเป็นไข่เลยเนาะเหมือนเป็นแบบถ่ายแบบทุกๆวันเนี่ยตอนนี้มันออกมาเป็นตัวแล้วครับแม่กำลังเอาข้าวเอาเหยื่อมาป้อนลูกอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่บางทีเรามองข้ามไปง่ายมากครับเราจะอยู่บนหน้าจอตลอดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นลองสังเกตมองให้เห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับข้อ5ครับซึมซับทุกช่วงเวลาที่อยู่ตรงหน้าอย่างเต็มหัวใจจริงๆถ้าเป็นพูดใช้ศัพท์ที่ดูแบบคนที่ใช้กันเยอะแยะเนี่ยเขาเรียกว่า mindfulness เนาะอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงหน้าซึมซับช่วงเวลาเหล่านั้นผมมีหลายๆครั้งนะถ้าใครจำได้ผมเคยรีวิวตอนที่ผมไปเที่ยวญี่ปุ่นมาล่าสุดนะเดินไปกับครอบครัวตอนนั้นไปเดินดูต้นซากุระแต่ว่าจังหวะที่เดินวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ฝนตกแล้วก็อากาศหนาวแล้วลูกๆเดินไปข้างหน้าครับภรรยาเดินคุยกับลูกอยู่ผมเดินลังถ่ายครับผมมองภาพไปข้างหน้าแล้วมันเนี่ยผมว่าตรงกับคำนี้ซึมซับกับช่วงเวลาที่อยู่ตรงหน้าครับคือถ้าผมพูดจะให้เวอร์มากๆเลยนะผมอยากหยุดเวลาไว้ครับเหมือนตอนนั้นนะมันแบบชีวิตเราแค่นี้ก็ถือว่าเรามีความสุขมากๆแล้วเอาพูดให้เวอร์อีกนิดนึงก็ได้นะแต่รู้สึกจริงๆนะแล้วตอนนั้นผมรู้สึกว่าเวลามันหยุดนิ่งจริงด้วยทั้งจริงเวลาไม่หยุดนิ่งหรอกมันก็เดินไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าช่วงจังหวะเวลานั้นมันเป็นช่วงที่เงียบสงบเพลินมันเป็นช่วงฝนตกด้วยคนก็ไม่ค่อยเดินออกมาดูซากุระวันนั้นฝนมันตกลมมันแรงมากนะแต่ว่ามันเหมือนทุกอย่างนิ่งอ่ะแบบนั้นนะครับเพราะเราได้อยู่กับโมเมนต์นั้นนะอยู่กับช่วงเวลานั้นข้อ6ฉกฉวยวันเวลาเอาไว้ข้อนี้เป็นข้อเตือนใจนะว่าบางทีมันมีบางจังหวะบางโอกาสบางเวลาที่เราสามารถทำอะไรบางอย่างได้เนี่ยลองลงมือทำดูครับฉกฉวยวันเวลานั้นไว้ครับผมไม่ได้บอกว่าเราต้องทำทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะเราต้องทำทุกอย่างที่เราคิดออกนะมันคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่บางทีเนี่ยการทำอะไรสักอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าทำแล้วมันจะไม่สำเร็จเนี่ยความเสียใจหรือความเสียดายมันมักจะน้อยกว่าการทำการไม่ได้ทำสิ่งนั้นแล้วก็ติดค้างคาใจไว้ว่าถ้าตอนนั้นฉันทำสิ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะเจฟเบโซสเนี่ยที่เป็นคนที่คิดตั้งบริษัทอเมซอนเขาใช้หลักการนี้เพราะตอนนั้นเขาก็มีการงานดีมากนะเงินเดือนสูงมากเป็นแบบผู้บริหารระดับสูงของน่าจะเป็นพวกกองทุนอะไรสักอย่างนะเขาจบทางด้านไฟแนนซ์เลยมาประมาณนั้นนะคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขากลับลาออกครับมาทำเว็บไซต์ขายหนังสือออนไลน์คิดดูดิคุณกำลังเป็นเหมือนกับถ้ายกตัวอย่างคุณเป็น CFO ของบริษัทที่มันแบบมีเงินเยอะอะแล้วคุณก็เงินเดือนเพียบเลยอะเป็นคนเก่งด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบทะเลาะ กับเจ้านายไม่มีใครสนใจไม่เลยคุณเป็นดาวรุ่งเลยอ่ะแบบนี้ดีกว่าแต่อยู่ดีออกมาทำเว็บไซต์ขายของอ่ะคนไม่เข้าใจนะแต่เจฟเบโซสบอกว่าเขารู้ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมาแน่แล้วเขาคิดไว้ว่าถ้าเขาอายุ80 90แล้วมองย้อนกลับมาเนี่ยเขาคงเสียใจมากๆถ้าวันนั้นเนี่ย เขาไม่ได้ออกมาทำไอ้ตัวเว็บไซต์เนี่ยไม่ได้รู้ว่าอินเทอร์เน็ตมาแต่ก็ไม่กล้าที่จะออกแล้วก็ทำงานประจำต่อไปอย่างเงี้ย ปัจจุบันเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในโลกนะผมพูดแบบนี้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าทุกคนลาออกกันเดี๋ยวนี้มาทำเว็บไซต์ขายของกันเถอะไม่ใช่แบบนั้นนะคนออกมาแล้วเจ๊งก็มีแต่พอยต์ของการตัดสินใจของเขาในวันนั้นเนี่ยผมตีความออกมาด้วยนะคือมันมีโอกาสแต่เขาอยากฉกฉวยวันเวลานั้นไว้แต่เขาก็ผมคิดว่าเขามีเซฟตี้เน็ตคำว่าเซฟตี้เน็ตคืออ่ะถ้าออกมาแล้วมันทำไม่ได้ผมคิดว่าเขากลับเข้าไปหางานใหม่ไม่ยากอันนี้ก็เลยทำให้เขากล้าที่จะลุยออกมาข้อ7งานกับชีวิตไม่เคยแยกจากกันเวลาเราใช้คำว่า work life balance เนี่ยเราชอบคิดว่าเวลานี้เวลางานพอ5โมงเย็นปุ๊บเวลานี้คือเวลาชีวิตพอ8โมงเช้าเวลานี้เวลางานแต่เอาเข้าจริงงานกับชีวิตมันเป็นเรื่องเดียวกันงานมันก็คือชีวิตและชีวิตมันก็คืองานผมไม่ได้บอกว่าเราต้องทำงาน24ชั่วโมงนะครับแต่มันคือการทุกเวลาที่เรามีลมหายใจอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมันคือชีวิตเราถูกป่ะแล้วในเวลาเหล่านั้นเนี่ยหลายๆครั้งเราก็ต้องทำงานไงเพราะนั้นงานกับชีวิตเนี่ยมันไม่ได้แยกจากกันแบบนั้นหรอกเขาถึงบอกว่ามันไม่ใช่เวิร์กไลฟ์บาลานซ์ซะทีเดียวเพราะมันทำให้เราคิดว่านี่คือเวลางานนี่คือเวลาชีวิตแต่จริงๆแล้วมันคือเวิร์กไลฟ์ฮาร์โมนีทำไงให้การงานมันโอเคกับการดำเนินชีวิตของเราอ่ะมันเชื่อมโยงกับการดำเนินชีวิตของเราเนาะข้อ8ครับสิ่งที่ทำยากที่สุดให้เดาครับก็คืออะไรบางคนบอกร้องเพลงบางคนบอกว่าเล่นภาพยนตร์บางคนบอกว่านำเสนอบางคนบอกคิดเลขอะไรเงี้ยแต่หนังสือเล่มนี้เขียนไว้น่าสนใจมากนะครับสิ่งที่ทำยากที่สุดคือการไม่ทำอะไรเลยครับไม่เชื่อใช่ไหมครับลองดูไหมครับนั่งเฉยๆห้ามทำอะไรเลยแม้กระทั่งคิดผมเชื่อว่าเราทำกันไม่ได้เชื่อป่ะแค่นั่งเฉยๆก็อึดอัดแล้วไม่มีมือถือเนี่ยบางคนอึดอัดเลยนะครับให้ไม่คิดนี่อย่างยากเลยอย่างยากเลยนั้นสิ่งที่ยากที่สุดคือการไม่ทำอะไรเลยเพราะนั่งแป๊บเดียวเราก็คิดแล้วนั่งทำไมวะนั่งแป๊บเดียวก็คิดแล้วเอ้ยท้องฟ้าสวยจังเดี๋ยวเราก็คิดข้อ9มองให้เห็นความงดงามในความธรรมดาครับอย่างที่ผมบอกนะครับความงดงามไม่ได้แปลว่าเราต้องไปอยู่บนยอดเขามองสุดขอบฟ้างดงามอันนั้นก็งดงามฮะไปริมชายทะเลมองพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกงดงามอันนี้ก็ใช่ครับแต่จริงๆแล้วความงดงามอยู่ในชีวิตประจำวันเราครับคุณลองมองดูต้นไม้ใบหญ้าครับมองดูก้อนเมฆครับมองดูสุนัขมองดูผีเสื้ออะไรแบบนี้คุณจะเห็นความงดงามในความธรรมดาครับข้อ10นี่เพลินตรงกับที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมอัดพอดแคสต์อยู่ตอนนี้เนาะหน้าต่างทุกบานคือภาพวาดวิวผมตอนนี้นะผมมองออกไปเนี่ยผมบอกแล้วผมอยู่ชั้น2แล้วเพิ่นบ้านผมเนี่ยมันมองไปเห็นสวนสาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นภาพวาดภาพหนึ่งนะแล้วหน้าต่างแต่ละบานมันจะมีภาพไม่เหมือนกันถ้าคุณเปิดเอาบ้านเดียวกันเนี่ยคุณไปเปิดหน้าต่างบานคุณจะเจอภาพวาดอีกภาพหนึ่งจริงๆมันเป็นแบบนั้นเชื่อไหมผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มนึงจำชื่อกลุ่มเป๊ะๆไม่ได้นะลองเสิร์ชดูได้นะใน Facebook นะ View from my window ประมาณนี้ไอ้กลุ่มนี้คนทั้งโลกถ่ายรูปจากหน้าต่างตัวเองมาลงครับรูปมันจะเป็นรูปจากประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นแล้วในประเทศเนี่ยบางคนก็เป็นรูปแบบเมืองสุดเมืองเลยถ่ายออกมามีแต่แบบตึกเต็มไปหมดเลยบางรูปก็เป็นรูปสวนหลังบ้านบางรูปก็เป็นรูปที่แบบอยู่ชั้นหนึ่งแต่ว่าเป็นทุ่งหญ้าสุดลูกหูลูกตาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเราได้เห็นภาพวาดหลายๆภาพเนาะเลยนึกถึงคำนี้หน้าต่างทุกบานคือภาพวาดนะข้อ11อันนี้ให้ทายครับลองคิดในใจครับว่าสิ่งที่เราอยากได้จริงๆคืออะไรบางคนบอกรถบางคนบอกบ้านบางคนบอกความสัมพันธ์ที่ดีบางคนบอกอยากได้แฟนบางคนอยากได้งานเขาบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้จริงๆคือการได้รู้ว่าเราต้องการอะไรครับคุณรู้ป่ะว่าคุณต้องการอะไรบางคนบอกก็รู้ไงเมื่อกี้บ้านรถอะไรพวกนี้ไงเอาจริงๆนะว่ามันใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือเปล่าลองบางทีลองถามตัวเองลึกๆคำถามพวกนี้บางทีมัน หนังสืออย่างเงี้ยอ่านแล้วมันเหมือนกับกระตุ้นให้เราได้คิดอ่ะข้อที่12นะครับถึงความหวังเนี่ยจะเป็นสิ่งที่โง่เขลานะครับแต่การเลิกหวังอ่ะมันโง่ยิ่งกว่าอีกเจ็บเนาะคือหวังเนี่ยบางทีมันโง่ไม่หวังทำไมมันไม่น่าหวังเลยเนี่ยพอหวังก็ผิดหวังใช่ไหมแต่การที่เราแบบงั้นชีวิตฉันตื่นขึ้นมาฉันจะไม่มีความหวังใดๆเลยเนี่ยเออในหนังสือนะเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่โง่ยิ่งกว่าอีกผมว่าถ้าเราเป็นมนุษย์ปุถุชนทั่วไปก่อนแล้วกันเนาะการที่เราตื่นมาแล้วมีความหวังไงมันทำให้ชีวิตมันสดใสกว่าตื่นมาแล้วมันไม่รู้จะหวังอะไรอีกแล้วนะครับมันไม่ใช่หนังสือที่เขียนเป็นแบบความเรียงยาวๆอ่านยากๆไม่เลยนะครับเป็นรูปสวยๆเลยฮะแล้วก็มีคำเล็กๆเล็กๆเล็กๆประกอบรูปแบบเนี้ยอ่านแป๊บเดียวก็จบแต่ได้ข้อคิดของผมได้มาทั้งหมด13ข้อคิดเออ12ข้อคิดที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้หนังสือน่าจะยังมีจำหน่ายนะครับขอบคุณสำนักพิมพ์ที่ส่งมาให้นะครับ The Art of Living ใช้ชีวิตอย่างคนมีศิลปะนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story A Life Changing Story

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายพรดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยที่ทำเนียบรัฐบาลถึงความคืบหน้าการโอนเงินประมาณงบประมาณคืนเพื่อนำมาแก้ไขสถานการณ์ความจำเป็นของประเทศว่าจากเดิมที่กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณประเมินไว้ที่ประมาณ 50,000 ถึง 70,000 ล้านบาทนั้นล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่าตัวเลขงบประมาณที่จะโอนคืนอาจมีจำนวนไม่ถึง 30,000 ล้านบาทนายพรดอนชี้แจงว่าสาเหตุที่ตัวเลขน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้โครงการต่างๆดำเนินการต่อไปเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถหมุนเวียนได้โดยมีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนคือโครงการใดที่ยังไม่มีการดำเนินการภายใต้เส้นตายวันที่30เมษายนจะต้องถูกดึงงบประมาณกลับอย่างไรก็ตามสำนักโครงการที่เป็นงบผูกพันรัฐบาลเลือกใช้วิธีการปรับลดงบประมาณในปีแรกลงแทนการยกเลิกโครงการทั้งหมดเช่นจากเดิมที่รับอนุมัติเบิกจ่ายปีแรก 20% อาจปรับลดลงเหลือเพียง 10-15% เพื่อให้โครงการสามารถเริ่มต้นไปได้ก่อนและไม่ให้เกิดผลกระทบในภาพรวมสำหรับประเด็นความคืบหน้าของพระราชกำหนดพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทนายพรดอนระบุว่าแม้ฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อศาลแต่เนื่องจากกฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วกระบวนการทางสภายังคงเดินหน้าต่อไปตามปกติขณะนี้รัฐบาลได้เสนอเรื่องไปยังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าประธานสภาจะระบุระเบียบวาระการประชุมได้ในช่วงวันที่14พฤษภาคมนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธานสภาว่าจะบรรจุเรื่องหรือไม่จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชทอ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ต้นหวานเป็นลมขมเป็นยา
9: พี่เก่งอ้อยไม่อยากกินยาเลยมันขม
10: ยาน่ะขมก็จริงนะแต่ว่าช่วยรักษาอาการไม่สบายได้นะก้อย
9: ก้อยเคยได้ยินป้าแมนบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาหมายความว่าอะไรจ๊ะ
10: หวานเป็นลมขมเป็นยาเป็นสำนวนเปรียบเทียบหมายความว่าคำพูดหวานหวานเพราะที่พูดอย่างไม่จริงใจฟังแล้วสบายใจแต่มักจะไม่มีประโยชน์ส่วนคำพูดตรงๆหรือคำตำหนิเปรียบเหมือนยาขมแม้จะฟังไม่เพราะหรือไม่ถูกใจแต่ก็มักจะช่วยให้เราปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น
11: หวานเป็นลมขมเป็นยาเป็นคำเปรียบเทียบว่าคำพูดที่เพราะแต่ไม่จริงใจมักไม่ให้คุณประโยชน์แต่คำพูดตรงๆหรือคำตำหนิเหมือนยาขมจะช่วยทำให้เราปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ
7: รู้รักภาษาไทย
13: พระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนม

นายอัมพลพยักหน้าระพินเดินผละออกนอกเขตชายคาตึกอำนวยการโดยเร็วและป้องปากตะโกนไปทางคนของเขาที่ยังมั่วกันอยู่กับคนของนายอัมพลวู้กลับบ้านโว้ยจะมืดแล้วบุญคำจันเกิดและเสยผละจากวงเล่าที่รำกันมาตั้งแต่บ่ายออกวิ่งตรงไปที่รถโดยเร็วกระโดดขึ้นเกาะราวกับลิงข้างอย่างชำนาญและรู้เส้นกันดีอยู่แล้วระพินนำรถเคลื่อนออกจากที่ควบปูเลงปูเลงออกจากบริเวณสถานีกักสัตว์บ่ายหน้ากลับหมู่บ้านของเขาบุญคำกระจันนั่งอยู่ในตอนหน้าของรถแลนกับเขาด้วยทุกคนคุยกันเอะอะสนุกสนานแต่แล้วก็ค่อยๆเงียบเสียงไปเมื่อเห็นเจ้านายนั่งขับรถอยู่เงียบๆโดยไม่พูดอะไรสักคำเดียวจนกระทั่งรถวิ่งเข้าสู่ทางเกวียนในละเมาะไม้ท่ามกลางแสงโพลเพลของสนธยาการกลางป่านายเสียงตาเท่าบุญคำผู้อาวุโสกว่าทุกคนเรียกขึ้นเบาๆอาการเมาแอของแกเริ่มหายไปทันทีจอมพรานไม่ได้หันมาคงมองไปเบื้องหน้าอย่างเหม่อลอยแต่คลางตอบในลำคอว่าหึนายเป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่าถ้ายังไงแล้วก็นายนั่งเหอะให้เกิดมันขับแทนก็ได้ไม่เป็นไรนี่สบายดีนายอย่าปิดอะไรพวกผมเลยนายจันพูดน้ำเสียงจริงจังจ้องหน้ามีอะไรก็บอกให้ลูกน้องรู้บางทีนายพวกผมก็นั่งกินเหล้าอยู่ข้างล่างก็จริงนะแต่พอจะมองเห็นนะนายเห็นอะไรเขาถามห้วนก็ระหว่างที่นายขับรถเข้าไปในอำเภอหลังจากที่นายหญิงไปแล้วก็เห็นมีรถคันใหญ่มาถึงที่สถานีกักสัตว์คนไทยแก่ๆกับคนไทยหนุ่มสองคนพาฝรั่งสี่คนมาพบคุณอำพลเป็นผู้ชายสองผู้หญิงแหม่มสองพวกนั้นก็ขึ้นไปคุยอะไรกันบนตึกอำนวยการอยู่พักหนึ่งผู้จัดการประเสริฐก็ขับรถออกไปตามนายและนายก็มาขึ้นไปพบพวกนั้นเห็นคุยอยู่นานนี่เออแล้วไงก็พอนายกลับลงมาก็หน้ามุยลงมามันก็ผิดปกติไปมากอ่ะดิพวกนั้นมีธุระอะไรกับนายเหรอพวกพ่อค้าสัตว์ป่าหรือพวกนักท่องเที่ยวป่าจะมาจ้างให้นายพาไปเที่ยวป่ะจันถามบ้างอย่างฉลาดก็ถ้ามันเป็นพวกพ่อค้าสัตว์ป่าหรือนักเที่ยวป่านะมันก็ดีแต่มันไม่ใช่เขาพลวกออกมาอย่างหงุดหงิดพวกนั้นฟังแล้วอ้าปากหวอมองหน้ามาที่เจ้านายเป็นตาเดียวกันอ้าวแล้วพวกนั้นมีธุระอะไรกับนายล่ะระพินตอบลูกศิษย์ของเขาแบบไม่ตรงคำถามเราก็ต้องเข้าป่ากันอีกแล้วล่ะสิอีกงวดนี้น่ะไปนานซะด้วยนะอาจจะเท่าๆกับบุกเทือกเขาพระศิวะนั่นบุญคำกับจันมองหน้ากันเองไอ้เรื่องเข้าป่านะมันเรื่องเล็กนายจะบุกเทือกเขาศิวะหรือจะลุยโคกพระอุมาอย่างที่แล้วแล้วมานะมันไม่สำคัญหรอกนายแต่มันสำคัญตรงที่ว่าท่าทางของนายนะไม่สบายใจเลยเห็นหน้านายแล้วหายเมาไอ้คำรู้นะว่านายไม่สบายใจเอออย่าเพิ่งถามอะไรเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านเราก่อนเดี๋ยวจะคุยให้ฟังทั้งหมดนั่งเงียบกันมาตลอดทาง

มืดสนิทเมื่อจิ๊บคันนั้นถึงหนองน้ำแห้งรถจอดลงที่เดิมก่อนจะแยกเดินขึ้นบ้านพรานใหญ่สั่งกับพวกลูกศิษย์ของเขาว่าทุกคนไปอาบน้ำนะกินข้าวใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขึ้นมาพบฉันบนบ้านให้เวลาชั่วโมงนึงระพินไพรวันอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเสร็จกินอาหารค่ำอย่างซึมเซาตามลำพังคนเดียวซึ่งจัดหาให้โดยเด็กสาวลูกบ้านที่ผลัดเวรกันขึ้นมาปรนิบัติเขาเป็นกิจวัตรประจำวันหลังอาหารแล้วก็นั่งดื่มและสูบบุหรี่อยู่บนเก้าอี้ผ้าใบตามลำพังเพียงครู่เดียวพรานพื้นเมืองทั้ง4คนก็เดินเรียงแถวกันขึ้นมาบนเรือนทั้งหมดพากันนั่งลงบนพื้นตรงหน้าเขาจอมพรานลงจากเก้าอี้ผ้าใบที่เอกเนกอยู่มานั่งขัดสมาธิอยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้นด้วยเขาไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องปิดบังลูกน้องร่วมตายทั้ง4คนเราให้ฟังตามจริงทั้งหมดว่าเขาและพวกนั้นจะต้องรับหน้าที่อะไรบ้างอย่างชนิดหลีกเลี่ยงไม่ได้บุญคำจันเกิดแล้วก็เสยไม่แสดงท่าทีว่าตื่นเต้นหรือวิตกกังวลอะไรกับการที่จะต้องท่องไพรลึกอีกครั้งและไม่ว่าจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่เพราะป่าก็คือบ้านของพวกนี้อยู่แล้วเพียงแต่แปลกใจที่เจ้านายจำเป็นจะต้องเดินทางไปในครั้งนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นเพราะทั้ง4คนไม่เข้าใจในความสำคัญของสาเหตุไอ้ระเบิดหาเหวอะไรของมันกันนะนายถึงจะต้องไปตามกันด้วยมันตกอยู่ในป่าก็มันตกหายไปสิทำไมมันถึงจะต้องไปตามเก็บไปเสียเวลาด้วยเสยถามมันเป็นการยากเหลือเกินที่ระพินจะอธิบายให้ลูกน้องเข้าใจนี่ฟังนะมันไม่ใช่ระเบิดธรรมดาแต่เป็นระเบิดที่ร้ายแรงกว่าระเบิดธรรมดาหลายล้านเท่าป่าใหญ่มันจะฉีกหายทั้งป่าหรือเมืองน่ะอาจจะล่มได้ทั้งเมืองให้เจ้าระเบิดนี้น่ะมันเกิดระเบิดขึ้นอีกอย่างนึงมันเป็นอาวุธลับของพวกนั้นที่จะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้หรือถ้าปล่อยทิ้งไว้เกิดมันมีไอระเหยออกมาเป็นอันตรายต่อพืชพันธุ์สัตว์หรือคนในบริเวณที่กว้างใหญ่มากบังเอิญมันมาตกอยู่ในแถบที่เราเคยท่องเที่ยวอยู่ตกอยู่ในเขตบ้านเมืองเราหรือเขตประเทศเพื่อนบ้านของเรามันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความยุ่งยากตามมาได้สารพัดอาจจะเกิดสงครามขึ้นก็ได้ถ้าขืนปล่อยทิ้งไว้เราไปทำงานครั้งนี้นะเราไม่ได้ทำเพื่อพวกเขาแต่ทำเพื่อความปลอดภัยของประเทศชาติเราด้วยฉันเองก็ไม่คิดที่จะเดินป่าลึกเสี่ยงอันตรายอย่างครั้งก่อนหรอกแต่คราวนี้นะมันจำเป็นพรานพื้นเมือง4คนมองหน้ากันเองไปมาซุบซิบกันอยู่ครู่นึงและบุญคำซึ่งเป็นหัวหน้าของคนกลุ่มนั้นก็ยกมือโปะศีรษะโอ้ยไม่รู้เรื่องมันจะมีความสำคัญยังไงก็ช่างหัวมันเถอะเอาเป็นว่าท่านนายไปพวกของบุญคำก็ไปด้วยกันแล้วกันนายกลับเมื่อไรพวกบุญคำก็กลับอยู่ด้วยกันตายด้วยกันถึงไหนถึงกันสำคัญว่านายน่ะอย่าแอบหนีพวกบุญคำไปคนเดียวแค่นั้นก็พอเขารู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วว่าสำหรับพวกนี้น่ะพูดง่ายเสมอในเรื่องการบุกป่าฝ่าดงขอเพียงให้มีเขาไปด้วยเท่านั้นตรงข้ามสิถ้าไม่ให้ไปซะอีกจะวุ่นเพราะคงไม่มีใครยอมแน่นอนไม่มีใครถามว่าจะไปทางทิศไหนใช้เวลานานสักเท่าไหร่เสี่ยงอันตรายเพียงไหนแต่ครั้งกลับด้านถามว่านี่นายว่าแต่นายจะออกป่าครั้งนี้น่ะนายไม่คิดถึงนายหญิงมั่งเหรอถ้าไปนานๆน่ะคำถามประโยคนี้ทำเอาระพินแทบสะอึกนิ่งงันตอบไม่ถูกแต่ก็ดันทะลึ่งถามมาอีกเมื่อเขานิ่งไปว่านายแม่มสองคนน่ะสวยใช่ไหมเอ๊แต่พวกของบุญคำไม่เห็นว่าสวยไปกว่านายหญิงของพวกเราเลยให้ตายดิแล้วก็หันหน้าไปทางพรรคพวกจริงไหมว่าไอ้จันเซย
ไอ้เกิดอ่ะเอ็งว่าไงคนผมแดงอ่ะนมแต่ละข้างยังกับลูกโป่งอัดลมที่ขายในงานวัดอ่ะเกิดว่าไอ้ส่วนคนผมทองอ่ะนะฮ้อก้นเท่ากระเชอว่ะแบบนี้ลุงคำบอกว่าแอบดูตอนอาบน้ำละสบายตามากเลยเสยเสริมมาโดยเร็วบุญคำสะบดต้องคำนึงถีบพลักเข้าที่สีข้างของเจ้าเด็กหนุ่มล้มตะแคงไปเห็นกูมีอาชีพแอบดูฝรั่งตัวเมียอาบน้ำไปได้ไอ้เหี้ยดงเสยนี่ก็ของมันดูกันได้นี่ว่าพวกมึงไม่เคยย่องตามหลังกูหรือไงวะเดี๋ยวปัดระพินไพรวันอารมณ์มัวซะจนไม่สนใจอะไรกับการคุยเล่นขนองของลูกน้องเขาเขาลุกจากวงไปนั่งที่โต๊ะกินข้าวแล้วหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมานั่งคิดอยู่ครู่นึงก็เขียนรายชื่อของพรานพื้นเมืองในเขตหมู่บ้านซึ่งเคยเป็นลูกน้องในเวลาเข้าป่าดักสัตว์ของเขาลงไปในกระดาษแผ่นนั้นเป็นจำนวน10คนแต่ละคนก็คัดเอาพวกที่มีฝีมือชำนาญการเดินป่าและแข็งแรงพิเศษทั้งสิ้นและฉีกกระดาษแผ่นนั้นออกพยักหน้าเรียกเกิดซึ่งอ่านหนังสือคล่องกว่าทุกคนเข้ามายื่นกระดาษแผ่นนั้นให้นี่เกิดไปตามไอ้พวกที่ฉันเขียนรายชื่อเหล่านี้มาให้ครบทั้ง10คนนะตามมาเดี๋ยวนี้แหละแล้วก็ขึ้นมาพบบนนี้ทั้งหมดเลยใครนอนก็ปลุกขึ้นมาบอกก็มีเรื่องด่วนที่สุดเชื่อว่าเจ้าพวกนี้คงไม่มีใครออกส่องสัตว์หรือเข้าป่าในคืนนี้หรอกก็คงจะอยู่กันครบนะอ่ะรีบไปรีบมานะ

ชั่วไม่เกินครึ่งชั่วโมงชายชะกันอันล้วนเป็นบริวารลูกบ้านของเขาจำนวน10คนก็ทยอยกันขึ้นมาบนเรือนและนั่งกันเต็มนอกชานไปหมดคนเหล่านั้นอยู่ในวัยระหว่าง25ถึง50ปีเป็นอย่างสูงแต่ละคนก็ล้วนแต่มีอาชีพเป็นพรานและเป็นคนงานในการออกป่าเพื่อดักจับสัตว์ของเขาทั้งสิ้นทุกคนนับถือเขาเสมอด้วยบิดามากกว่าที่จะคิดว่าเป็นหัวหน้าของหมู่บ้านและทุกคนก็คุ้นเคยกับพรานสนิทตัวกลั่นของเขาทั้ง4คนเป็นอันดีทั้งหมดนอกจากจะเชื่อฟังเขาคนเดียวแล้วรองลงมาเป็นที่นับถือก็คือตาพรานเท่าบุญคำซึ่งเป็นหัวโจกที่สุดในหมู่บ้านหนองน้ำแห้งดพินเรียกทุกคนเข้ามานั่งล้อมวงโดยไม่ต้องเสียเวลาอธิบายอะไรมากนักนอกจากจะบอกให้ทราบคร่าวๆว่าจะต้องออกเดินทางไปเพื่ออะไรและทุกคนได้รับเงินค่าจ้างชนิดคุ้มค่าเหนื่อยอย่างไรแล้วก็ขอความเห็นโดยไม่บังคับว่าใครสมัครใจจะไปหรือใครจะสมัครใจถอนตัวแต่ทั้ง10คนเป็นคนที่เขาเลือกไว้ก่อนแล้วง่ายดายที่สุดไม่จำเป็นจะต้องขอเวลาคิดหรือปรึกษาหารืออะไรกันมากสิบพรานที่เขาหมายตัวเอาไว้แล้วแสดงความยินดีที่จะร่วมงานไปกับเขาในฐานะลูกหาบไม่มีใครปฏิเสธเลยสักคนและไม่มีใครซักถามอะไรมากด้วยแม้แต่ในด้านผลประโยชน์ปราศจากการเกี่ยงงอนหรือต่อรองอะไรทั้งสิ้นแม้พรานใหญ่จะย้ำให้ทราบว่าคิดดูใช้รอบคอบก่อนนะทุกคนการไปครั้งนี้นะมันเป็นกระตายเท่าๆกันสบายมากนายเรื่องจะอยู่หรือตายนะไม่สำคัญหรอกขอไปด้วยกับนายก็แล้วกันตาบซึ่ง

ยกเว้นปืนแก๊ปพวกที่เคยใช้ปืนแก๊ปนะให้มาเบิกปืนลูกซองได้ที่นี่พรุ่งนี้พรานทั้งสิบซึ่งรับรู้กับภาวะของการเป็นลูกหาบเดินลงเรือนไปเงียบๆเหมือนเมื่อตอนขึ้นมาภายหลังประชุมอยู่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงคนเหล่านี้ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างง่ายดายมากขอให้ระพินไพรวันที่พวกเขาบูชาเป็นผู้สั่งเท่านั้น

กับลูกศิษย์คนสนิทของเขาทั้ง4คนจอมพรานก็ไม่มีอะไรจะต้องสั่งให้เสียเวลาอีกคนเหล่านี้รู้งานและรู้หน้าที่ดีจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วว่าถ้าหากเป็นการออกเดินป่าบุกแดนกันดารโดยไม่รู้อนาคตเช่นนี้แต่ละคนจะต้องตรัดเตรียมตัวเช่นไรบ้างสิ่งที่ระพินจะต้องกำหนดให้ทราบล่วงหน้าก็คือปืนประจำตัวของแต่ละคนเท่านั้นเพราะคนเหล่านี้จะต้องทำหน้าที่เป็นพรานคุ้มกันพวกลูกหาบและพวกนายจ้างด้วยจันเคยถนัดลูกซองบราวนิ่ง5นัดออโต้เกิดกระเสยนะเคยใช้เพียงแค่จุด30/06ตั้งแต่สมัยบุกเทือกพระศิวะและปืนเหล่านั้นส่วนมากก็เป็นปืนของคณะนายจ้างเก่าที่ทิ้งไว้ให้เป็นที่ระลึกณบ้านพักหนองน้ำแห้งนั่นเองแต่ในคืนนี้เขากำหนดชัดออกมาว่าอย่างต่ำต้องจุด375ทุกคนไม่มีใครแย้งจะเป็นปืนอะไรขนาดไหนพรานพื้นเมืองตัวกลั่นของเขาล้วนยิงได้ในเกณฑ์ดีทั้งสิ้นนายมี37มี375อยู่แค่2กระบอกเท่านั้นนะนายมาท่าบุญคำร้องมาเพราะแกรู้ดีอยู่แล้วว่าในครั้งปืนล่าสัตว์ของเจ้านายจนสามารถจะรอนายถูกหมดทุกระบอกวินเชสเตอร์อีกแก่ของนาย1กระบอกละซีแซดของนายแมมมาเรียอีก1ก็แค่นั้นเองแล้วอีก2กระบอกจะเอาที่ไหนล่ะบุญคำน่ะขอจองอีกแก่ของนายก่อนละเพราะเคยมือกันนานนมมันก็จริงอย่างที่บุญคำบอกระหว่างที่พรานใหญ่นิ่งคิดเกิดก็บอกว่าเกิดคิดถึงนายแม่มาเรียนะไม่รู้จะได้ลูกหญิงหรือลูกชายสีแซดกระบอกนั้นขอให้เกิดใช้นะนายนะเสยกระจันมองดูหน้านิ่งไปครู่นึงจันก็ว่าแล้วจันกระเสยจะเอาปืนไหนล่ะนายจันว่าเอาลูก5นัดตามเดิมดีกว่านะส่วนไอ้เสยก็มันใช้จุด30/06ก็ได้นี่นายลูกซองเรามีเหลือเฟือแล้วจากพวก10คนจันกระเสยยังหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจัดการเองนายห้างอัมพลเขามีปืนอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะไปเอาเขามาใช้สักกี่กระบอกก็ได้ที่ต้องการให้ทั้ง4คนนี่ใช้ปืนขนาดเดียวกันทั้งหมดแหละจะได้สะดวกในเรื่องกระสุนจะได้ไม่ต้องเอาไปหลายๆชนิดประเดี๋ยวหยิบผิดหยิบถูกแล้วก็ยังพออาศัยกระสุนได้ในเวลาจำเป็นจำไว้อย่างเดียวแหละว่านายจ้างของเราทั้ง5คนฝรั่ง4ไทย1นี่จะได้รับอันตรายใดๆจากสัตว์ป่าไม่ได้เป็นอันขาดยกเว้นแต่เหลือวิสัยของเราจริงๆเท่านั้นเราทุกคนน่ะมีหน้าที่ต้องคอยประกบตัวให้ความคุ้มครองเฉพาะตัวไปเลยแล้วก็ไม่จำเป็นนะที่จะต้องให้เขารู้ตัวพวกเขา5คนพวกเราก็คุ้มกัน5คนพอดีบุญคำปิดปากหัวเราะคิกครับนายถ้างั้นบุญคำขอจองตัวแหม่มผมแดงนะนายรับรองริ้งจะไม่ให้ไตไรจะไม่ให้ตอมทีเดียวอืมได้แต่บุญคำอาจจะถูกไอ้หัวเกรียนทรงลานดินกระทืบเอาเมื่อไหร่ก็ได้นะและฉันก็จะไม่ช่วยถ้าฝรั่งตัวโตนะมันรำเท้าถวายผางให้บุญคำในกรณีสัปดุลตาเท่าอดีตพรานแห่งเขาอึมครึมอ้าปากหวอ

อีกสามคนหัวเราะกันลั่นจันสกิดสีข้างยานคางบอกว่าพี่คำคิดแต่ดีนะแม่มผมแดงน่ะนะดูท่าทางจะเฮียนซะยิ่งกว่านายแม่มมาเรียสักสิบเท่าก็ไม่ปานนะพี่คำนะตอนที่เรานั่งกินเหล้ากันอยู่ไอ้พวกนั้นเดินผ่านขึ้นไปบนตึกอำนวยการนั่นน่ะโอ้ฉันเห็นแม่เดินสายสะโพกเสียงเนื้อเสียดสีกันดังเอียดทีเดียวล่ะพี่คำแต่ข้าว่าแม่ผมทองตัวสูงน่าจะดุเดือดชนิดเงียบๆมากกว่านะฮะตางี้คมกริบเจ้าเดินป่าคราวนี้นะฮะนายเราคงจะหนักใจซะยิ่งกว่าบุกเขาพระศิวะอีกว่าพับพาดิตาเท่าสับประดูกพูดเสียงอ่อยๆแล้วหันมาชำเลืองมองหน้าเจ้านายระพินขมวดคิ้วอย่างหงุดหงิดนี่หุบปากกันได้ทีแล้วก็ไปหลับนอนได้แล้วเขาโบกมือไล่พวกนั้นยังหัวเราะคิกคักหน้าเตะทุกคนล้วนคลึกครื้นร่าเริงเป็นปกติไม่มีใครแสดงความวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นพากันลุกขึ้นเดินเรียงแถวร้องเพลงกระเรียงลงจากเรือนไปบุญคำอยู่ท้ายเพื่อนก่อนจะก้าวลงบันไดไปแกหันมาถามปนหัวเราะว่านายฝรั่งสองคู่น่ะผัวเมียกันนะเปล่านายไม่ใช่ผัวเมียหรอกเขาเป็นคนที่ต้องมาทำงานร่วมกันเสียงพูดดังลอยๆระหว่างที่ตาเท่าเดินลงบันไดรังท้ายแว่วมาให้ได้ยินว่าต่อให้เป็นผัวเมียกันมากันแบบนี้ก็ไม่ค่อยเข้าท่าอยู่แล้วโอ้ยลงไม่ได้เป็นผัวเมียกันนายกูเห็นจะแย่แล้วโว้ย

เสียงเพลงกะเหรี่ยงเพลงลิเกผสมกับเพลงลูกทุ่งแว่วห่างออกไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นความสงัดวิเวกของบรรยากาศนกป่าละเมออยู่บนยอดไม้นานๆครั้งจะแว่วเสียงเก้งเก๊กร้องมาจากชายดงระพินนั่งจมตัวอยู่ในความเงียบนานในที่สุดก็เดินกลับเข้ามาในห้องนอนเปิดประตูตู้เก็บปืนขนาดใหญ่ปลายตีนเตียงอ้ากว้างออกแล้วยืนพิจารณานิ่งอยู่ที่ราวปืนอันเรียงกันอยู่เป็นตับนั้นกระบอกแรกดับเบิ้ลไรเฟิล .600 ไนโตรเอ็กซ์เพรสซึ่งชัยยันใช้ประจำมือจากต้นจนวินาทีสุดท้ายของการกลับมันทำให้เขาหวนระลึกไปถึงเพื่อนรักอดีตนายทหารปืนใหญ่ถัดมาเป็น .460 เวเธอร์บีภาพของด็อกเตอร์ฮอฟมันผัวเก่าผู้วายชนของมาเรียเป็นภาพผ่านเว็บเข้ามาในมโนคิดปืนกระบอกนี้ตกมาเป็นปืนคู่มือของคุณชายเชษฐาอดีตหัวหน้าในคณะราชสกุลผู้ที่เขาเคารพนับถือในน้ำใจและความเป็นสุภาพบุรุษ 100% กระบอกต่อไปเป็น CZ.375 Holland and Holland ประจำมือของมาเรียซึ่งกำศึกหนักมาอย่างโชคโชนแม่สาวเลือดผสมระหว่างเยอรมันและฝรั่งเศสผู้นั้นบัดนี้เป็นสุขแล้วกับครอบครัวใหม่อันอบอุ่นรวมทั้งทายาทที่จะเกิดใหม่ด้วยกระบอกที่4ซึ่งตั้งเรียงกันอยู่ระพินจ้องแล้วก็ต้องสะท้อนถอนใจและบังเกิดความเศร้าขึ้นอย่างเร้นลึกจนต้องยืนซึมนิ่งไปชั่วขณะในที่สุดก็ค่อยๆเอื้อมือไปหยิบขึ้นมาถือประคองไว้ในมือทั้งสองมันคือจุด 300เวเธอร์บีแมกนัมเจ้าของจะเป็นใครซะอีกถ้าไม่ใช่แม่ดอกฟ้าดารินคนนั้นบัดนี้เจ้าของจะรู้บ้างไหมนะว่ารพินไพรวันคนนี้กำลังจะจากไปแล้วจากไปสู่อนาคตที่ไม่มีใครจะทำนายได้นอกจากสวรรค์เบื้องบนเท่านั้นคุณหญิงจะคิดถึงห่วงใยเขาบ้างไหมจะร้อนรุ่มกระวนกระวายใจเพียงไหนหากรู้ความจริงทั้งหมดภายหลังจากที่เขาได้จากเธอไปแล้วชนิดที่คงไม่มีวันตามพบยกเว้นแต่จะมีชีวิตรอดกลับคืนมาได้เท่านั้นดูเอาเถอะโชคชะตาชีวิตมันช่างผันไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือชนิดคาดฝันไม่ได้ล่วงหน้ามาก่อนทั้งเขาและเธอมีจุดนัดพบกันแน่นอนแล้วที่กรุงเทพแต่แล้วก็กลับมีเหตุการณ์จำเป็นแทรกเข้ามาอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวจะบ่ายเบี่ยงแก้ไขยังไงก็ไม่ได้ทั้งสิ้นพรานใหญ่ถอนใจยาวบรรจงเก็บไรเฟิลกระบอกนั้นเข้าที่ตามเดิมและยุติการพิจารณาปืนเก่าๆที่เคยผ่านเหตุการณ์มาแล้วเหล่านั้นซึ่งตั้งขึ้นไว้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ภายในตู้โดยปิดตู้ลงซะโดยเร็วไม่อยากจะมองไม่อยากจะพินิจพิจารณามันอีกเพราะยิ่งเห็นปืนแต่ละกระบอกก็ยิ่งหวนคิดไปถึงความหลังที่อยากจะลืมซะให้หมดสิ้นทว่าก็ไม่อาจลืมลงทุกกระบอกที่คณะอดีตนายจ้างใช้เป็นปืนคู่ชีพบุกบันฝ่าฟันมากับเขาโดยตลอดถูกเก็บไว้ในตู้นี้ทั้งหมดโดยไม่ได้เอากลับคืนไปเลยไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นหรือปืนยาวเขายังจำได้ครั้งสุดท้ายก่อนจากกันที่หนองน้ำแห้งแห่งนี้คุณชายเชษฐาผู้เป็นหัวหน้าคณะเข้ามาจับมือและบอกกับเขาว่าระพินฝากปืนทั้งหมดเหล่านี้ไว้ด้วยนะเก็บเอาไว้ดูต่างหน้าพวกเราแล้วเตือนระลึกคุณด้วยว่าจงอย่าลืมในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยผนึกชีวิตร่วมกันมายิ่งกว่าเป็นเพื่อนน้ำมิตรใดๆในโลกนี้สักวันหนึ่งพวกเราทั้งหมดจะกลับคืนมาดูมันอีกครั้งจากวันนั้นจวบจนกระทั่งวันนี้เขาเก็บรักษาปืนที่คณะนายจ้างมอบไว้อย่างดีที่สุดทุกกระบอก
ชำระล้างเกลี้ยงสะอาดปราศจากสนิมแม้แต่นิดหนึ่งแล้วเขาก็ไม่เคยหยิบกระบอกใดออกมาใช้งานเลยทั้งสิ้นนอกจากจะใช้ปืนประจำตัวที่เคยใช้อยู่ดั้งเดิมเท่านั้นยังจำได้ต่อไปในน้ำเสียงหวานปนสรรพยอกของหม่อมราชวงศ์สาวสวยคนนั้นที่แอบเข้ามากระซิบต่อจากพี่ชายว่านี่ปืนกระบอกอื่นจะละเลยซะก็ไม่ว่าอะไรนะแต่จุด300เวเทอร์แม็กกระบอกนี้น่ะอย่าเป็นสนิมใช่ล่ะถ้าหวนกลับมาตรวจดูพบว่ามันเป็นสนิมเมื่อไหร่มันจะเป็นลางร้ายแห่งความรักที่ฉันมีต่อนายพรานของฉันนะระพินไพรวันไม่กล้าที่จะหยิบไรเฟิลของดารินกระบอกนั้นขึ้นมาตรวจสอบอีกครั้งว่ามันเป็นสนิมบ้างหรือเปล่าเขากลัวกลัวว่าจะบังเอิญไปพบสนิมเข้าหรือว่ามันเกิดสนิมขึ้นซะแล้วจอมพรานผละจากตู้นั้นโดยเร็วเดินมาที่โต๊ะเขียนหนังสือข้างเตียงไขไส้ตะเกียงลานที่ตั้งประจำอยู่ให้สว่างขึ้นนั่งนิ่งไปอีกครู่ก็ลงมือเขียนโน้ตสั้นๆ

0: ุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพล

ช้าตรู่วันรุ่งขึ้นระพินกับคนของเขาเข้าไปในสถานีกักสัตว์อีกครั้งผู้อำนวยการบริษัทไทยไวไลฟ์รอคอยเขาอยู่ก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาต้องการเสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในเวลาไม่เกินบ่ายสองโมงมันช่วยเขาปลอดโปร่งและสบายใจขึ้นเปราะหนึ่งสำหรับมารดาผู้ชราของเขาก็ไม่มีอะไรยากเพียงแต่ไปกราบตามปกติแล้วก็บอกท่านว่าจะต้องเข้าป่าแน่ละงวดนี้อาจจะนานหน่อยก็แค่นั้นเองผู้ให้กำเนิดก็พยักหน้ารับทราบให้พรและเตือนสติว่าระพินแม่อยากให้ลูกเลิกเป็นพรานเลิกล่าสัตว์ตัดชีวิตมันบาปนะลูกนะแม่ครับเอาไว้ผมตั้งตัวพอจะหันไปทำงานอย่างอื่นได้นะครับผมก็จะเลิกงานอย่างนี้เหมือนกันแต่ทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ล่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรโดยไม่ได้จำเป็นนะครับนอกจากจะไปจับสัตว์มาส่งขายให้สวนสัตว์เท่านั้นเขาตอบตามความจริงเมื่อกลับจากอำเภอมาถึงสถานีกักสัตว์อีกครั้งระพินขอไรเฟิลขนาดจุด .375 แม็กจากนายห้างอำพล2กระบอกสำหรับจันและเสยซึ่งปืนขนาดนี้ยังขาดมืออยู่กระสุนไม่มีปัญหาอะไรมากสถานีกักสัตว์ของนายอำพลเป็นคลังอยู่แล้วแล้วเขาก็เบิกเป็นประจำจากแห่งนี้จะเอาสักเท่าไหร่ก็ได้ออกจะคลุกคลักสักหน่อยเมื่อเขาถามหากระสุนขนาดจุด .458 แมกนัมแอฟริกันซึ่งตัวเองมีสำรองอยู่ไม่เกิน30นัดคุณจะใช้458ที่คุณชายเคยมอบให้กระบอกนั้นเหรอระพินผู้อำนวยการถามคุณอำพลครับคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ครับว่ามันจำเป็นสำหรับผมซึ่งมีหน้าที่จะต้องป้องกันชีวิตของคนทุกคนในคณะถ้าจะว่าอันที่จริงแล้วไอ้จุด458มันก็ยังจิ๋วไปซะด้วยซ้ำสำหรับป่าที่เราจะบุกไปนี่แต่ให้ใหญ่กว่านี้ผมก็ขี้เกียจจะแบกครับ กระสุนขนาดนี้ผมไม่มีนะระพินแต่ไม่เป็นไรผมจะวิทยุถึงท่านนายพลให้ท่านจัดหานำติดตัวมาด้วยเอาสักเท่าไหร่ดีล่ะ300นัดพอไหมคุณมากไปครับผมไม่ได้ไปรบกับใครมีไว้สำหรับกันไม่ให้ช้างมันกระทืบใครหรือเสือล่าใครไปขย่ำเท่านั้นแค่ร้อยนัดก็พอครับขอหัวแข็ง50หัวอ่อน50ลูกมาตรฐานธรรมดาจากโรงงานนั่นแหละครับไม่ต้องการลูกที่โหลดเป็นพิเศษยังไงอะโอเคทุกอย่างจะเรียบร้อยนายอำพลตบไหล่เขาแล้วส่งสิ่งที่ถือประคองอยู่ในมือให้เขาระพินกระพริบตางงงอะไรครับน่ารับไปเถอะนะนี่เป็นสิ่งเดียวที่ผมพอจะให้คุณได้ระพินแบมือออกนายอำพลยกมือขึ้นไหว้จบศีรษะแล้วบรรจงวางสิ่งนั้นลงบนมือของระพินเป็นสมเด็จวัดระฆังรุ่นแรกที่หายากที่สุดเนื้อผงละเอียดงามละออตาภายในจีวรทองคำซึ่งเขาจำได้ว่าผู้อำนวยการไทยไวไลฟ์แขวนติดคอเป็นประจำซ้ำยังเคยคุยให้ฟังด้วยว่ามีคนให้มาแล้วถึง2ล้านบาทยังไม่ยอมให้เช่าระพินยกมือขึ้นจบบูชาแล้วส่งคืนไปให้นายอำพลลืมตาโตอุทานออกมาว่าอ้าวทำไมล่ะคุณระพินสั่นศีรษะคุณอำพลครับผมว่านิมนต์ท่านเอาไว้ที่อันควรเถอะครับผมน่ะเป็นพรานแต่ไหนแต่ไรมาผมก็ไม่เคยเอาพระเครื่องเป็นที่คุ้มครองภัยเพราะรู้ตัวเองอยู่ว่าเป็นคนทำบาปเป็นประจำอย่าให้หลวงพ่อท่านต้องมาพลอยเดือดร้อนกับผมเลยครับปล่อยให้เป็นหน้าที่เทวดาประจำตัวของผมดีกว่าเป็นพรานป่าดันเสือกพกพระอีกมันก็บ้าเต็มทีพระอยู่ในหัวใจของผมแล้วครับคุณอำพลคุณนี่ก็มีอุดมคติแปลกไม่เหมือนใครนะเอาตามใจมีอะไรที่ผมจะรับใช้คุณได้อีกมั่งอ่ะเนี่ยบอกมาเลยไม่ต้องเกรงใจ
ตอนนี้ก็ยังไม่มีหรอกครับแต่วันที่จะออกเดินทางเนี่ยอาจจะมีอะไรไหว้วานคุณอำพลสักนิดสักหน่อยครับคุณจะไปกับคณะนี้ที่หนองน้ำแห้งด้วยไม่ใช่หรือครับใช่ที่ผมกับท่านนายพลก็จะต้องไปส่งพวกคุณทั้งหมดที่หนองน้ำแห้งแล้วก็รอส่งพวกคุณจนออกเดินทางทีเดียวแหละก็คงจะเหมือนครั้งที่คุณไปกับคณะคุณชายเชษฐานั่นแหละว่าแต่ลูกหาบ10คนหาได้เรียบร้อยหรือยังอะคุณเรียบร้อยครับทุกคนมีชื่อระบุชัดอยู่ในพินัยกรรมที่ทนายของคุณทำไว้เรียบร้อยทั้งหมดเอาละครับผมไปก่อนนะจะไปจัดเตรียมบ้านพักไว้เรียบร้อยก่อนเพราะถึงยังไงก่อนออกเดินทางแท้จริงพวกนั้นก็คงจะต้องค้างแรมที่หนองน้ำแห้งอย่างน้อยก็คืนนึงลาละครับแล้วพบกัน

บ่ายจัดของอีกสองวันต่อมากิฟดอทขนาดใหญ่แบบเดียวกับที่ทางบริษัทเคยใช้บรรทุกสัตว์ป่าก็เคลื่อนเข้ามาจอดอยู่ยังลานหน้าบ้านพักของระพินจอมพรานอยู่ในระหว่างชำระสาสางตรวจสอบปฏิบัติการของวินจุด458แมกนัมแอฟริกันของเขาอยู่เขาชะโงกหน้าต่างลงมามองก็เห็นคนกลุ่มใหญ่ทยอยลงมาจากรถบรรทุกขนาดใหญ่นั้นมีชาวบ้านหนองน้ำแห้งแห่กันเข้ามารุมล้อมกันเต็มเสียงนายอัมพลทักใครต่อใครอันเป็นลูกบ้านของเขาโวกเวกไปหมดจอมพรานไต่บันไดบ้านทาซานของเขาลงมาถึงพื้นก็เผชิญหน้ากับนายอัมพลซึ่งกรากเข้ามาเป็นคนแรกเบื้องหลังออกไปเป็นกลุ่มของนายจ้างแอฟริกันท่านนายพลวิชัยและพันตรีเชิดวุฒิซึ่งกำลังยืนหันมองไปรอบๆ อนาบริเวณของหมู่บ้านน้องน้ำแห้งอย่างตื่นตาตื่นใจเข้ามากันแล้วนายอัมพลบอกยิ้มๆโถก็ผมมองเห็นอยู่แล้วนี่ครับไม่เห็นจะต้องบอกเลยคุณอัมพลพรานใหญ่ยิ้มตอบแล้วเดินตรงเข้าไปสิ่งแรกที่ทำคือยกมือขึ้นไหว้ท่านนายพลซึ่งอาวุโสที่สุดแล้วก็ประสานมือกับหัวหน้าคณะดร.สแตนลีย์เป็นคนแรกน้องน้ำแห้งยินดีต้อนรับคณะของท่านครับดร.สแตนลีย์หัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์เขย่ามือเข้าแรงตาสีฟ้าเป็นประกายยิ้มให้อย่างแจ่มใสระพินคุณมีที่อยู่อันน่ารักเหลือเกินธรรมชาติที่นี่สงบสวยงามมากคิดเป็นคนที่สองซึ่งประสานมือกับเขาแต่คราวนี้เป็นการจับมือสั่นแบบธรรมดาไม่แกล้งบีบเหมือนเมื่อครั้งพบกันครั้งแรกข้าวหน้าของคิดขรึมขรึมเคร่งเคร่งดีใจที่ได้พบกันอีกและดีใจที่จะได้ร่วมทางกับคุณแน่นอนครับเราร่วมทางกันแน่ครับเขาตอบอย่างสุภาพซ้ำยังก้มศีรษะให้นิดหนึ่งเบลแม่ผมแดงยิ้มรื่นผิวหน้าและลำคอสีชมพูของหล่อนเกาะพร้าวไปด้วยเหงื่อเม็ดเล็กๆจากอากาศอบอ้าวและการเดินทางไม่ได้จับมือกับเขาเพียงแต่โบกมือให้ทักว่าไฮมิสเตอร์ฮันเตอร์วันนี้ดูคุณแจ่มใสกว่าวันแรกที่เราพบกันนะอำนาจดอลล่าของคุณมันทำความแจ่มใสผมไม่เลยไม่เลวทีเดียวแหละเขาตอบบนหัวเราะในทันทีที่หล่อนจบประโยคแล้วก็มองไปทางคริสผู้ซึ่งยังยืนหันหลังมองภูมิประเทศรอบตัวอยู่เหมือนจะไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้นวันนี้หล่อนนุ่งยีนสีน้ำเงินรัดรูปและเสื้อยืดว้าวแขนลึกคอห่อสีเนื้อมีแจ็คเก็ตเข้าชุดพาดอยู่บนไหล่สิ่งที่หล่อนจ้องอยู่ในขณะนี้ก็คือบ้านทาซานที่ปลูกคร่อมระหว่างโขดหินใหญ่และคาคบต้นไม้ของเขาต่อเมื่อหัวหน้าคณะหันไปเรียกเบาๆหล่อนจึงหันกลับมาด้วยกิริยาอันเยือกเย็นมีรอยยิ้มนิดๆอันเป็นบุคลิกเดิมอย่างที่เคยเห็นระพินเป็นฝ่ายเดินเข้าไปทักก่อนหล่อนมองเขาอย่างพินิจพูดเบาน้ำเสียงต่ำลึกว่ารู้สึกว่าคุณจะเป็นคนมีอารมณ์โรแมนติกมากนะหมายความว่าไงครับหล่อนบุยปากไปยังตัวบ้านของเขาบ้านคุณไงยังกับบ้านของโรบินสันครูโซอย่างนั้นแหละในเวลากลางคืนหลังคาห้องนอนที่มุงด้วยแฝกของคุณคงจะเลื่อนเปิดเพื่อดูดาวดูเดือนได้นะระพินหัวเราะเบาๆใช่ครับหลังคาห้องนอนผมเปิดได้แต่น่าเสียดายจังเลยที่ผมไม่ได้เห็นดาวดวงไหนเลยเห็นแต่ดาวเทียมของพวกคุณกับขยะอวกาศลอยเต็มท้องฟ้าไปหมดมันทำลายบรรยากาศจริงๆครับคริสติน่าครูบินเบิกตานิดนึงเชิดคอแข็งแล้วยักไหล่ข้างนึงขึ้นตามนิสัยระพินไม่ได้สนใจอะไรอีกเขามองไปทางเชิดวุฒิพันตรีหนุ่มแห่งกองทัพบกยิ้มให้เขาอย่างมิตรสนิทใจแล้วขยิบตาให้นิดนึง
โดยไม่จำเป็นจะต้องทักทายอะไรกันทั้งสิ้นนอกจากจะเดินเข้ามาโอบไหล่เขาไว้

7มีกรรมกรของบริษัทไทยไวล์ไลฟ์ติดตามมาด้วย 3-4 คนและคนเหล่านั้นกำลังลำเลียงหีบห่อสัมภาระต่างๆบางอย่างบรรจุในหีบหนังและบางอย่างก็อยู่ในถุงทะเลลงจากรถเสียงนายอัมพลเป็นคนบงการให้คนของเขาเหล่านั้นช่วยกันขนลำเลียงขึ้นไปก่อนระพินอดไม่ได้ที่จะชำเลืองดูสัมภาระเหล่านั้นเขาไม่เห็นอะไรละเอียดนักเพราะทุกสิ่งบรรจุอยู่ในหีบห่อดังกล่าวอย่างไรก็ตามจากลักษณะการแพ็คของและวัตถุหีบห่อที่บรรจุมาเขารู้สึกว่านายจ้างอเมริกันกลุ่มนี้มีความชำนาญพอใช้ในด้านการบรรจุสิ่งของเพื่อจะออกเดินป่ากันอย่างไม่รู้อนาคตเพราะทุกขีพอแน่นหนาแข็งแรงและเหมาะกับสภาพของการหอบหิ้วหรือแบกกันไปอย่างสมบุกสมบันยิ่งด็อกเตอร์สแตนลีย์ไปช่วยควบคุมบงการในการเคลื่อนย้ายสิ่งของลงจากรถอีกคันหนึ่งอย่างใกล้ชิดโดยคอยเตือนให้พวกกรรมกรระมัดระวังในการขนสัมภาระบางส่วนระพินยังไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ยืนดูอยู่เฉยๆพันตรีเชิดวุฒิแอบเข้ามากระซิบกับเขาว่าคุณระพินมีวิทยุรับส่งแรงสูงกับอุปกรณ์จำเป็นบางอย่างในการตรวจค้นหากัมมันตภาพรังสีซึ่งจะต้องระมัดระวังมากครับในการเคลื่อนย้ายของที่จะต้องประคับประคองเหล่านี้น้ำหนักไม่มากนักผมเองก็ได้คำแนะนำและตรวจสอบสัมภาระที่พวกเขาจะเอาไปกันไปอยู่แล้วโดยไม่ให้เกินพิกัดแต่ถึงก็ยังไงก็ยังรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมากอยู่แหละระพินคำนวณด้วยสายตาคร่าวๆแล้วยิ้มเลี่ยนๆอะไรก็ตามเถอะครับขออย่าให้เกินกำลังของคน10คนที่จะแบกหามไปก็แล้วกันผมจัดลูกหาบไว้อีกไว้แล้ว10คนถ้าหาบของก็ได้5คู่พอดีกำลังคนที่มากกว่านี้นะมันจะอึกระเริกและเกะกะเกินไปครับนี่เดี๋ยวพอได้โอกาสคุณก็ลองไปตรวจดูอีกทีสิว่ามีอะไรที่พอจะตัดออกไปได้บ้างในสิ่งที่คุณเห็นว่าไม่จำเป็นยกเว้นอุปกรณ์ทางเทคนิคแต่ผมสังเกตดูจากการจัดของของพวกนี้นะก็พอจะทราบได้ว่าพวกนี้ก็ไม่เลวนักหรอกคุณรัฐบาลเขาคัดตัวมาถูกต้องแล้วเพราะเข้าใจในเรื่องการเดินป่าได้ดีมากผู้หญิงสองคนนั่นก็เข้าใจว่าคงจะไม่เป็นภาระอะไรมากนักเพราะคล่องตัวมากสาธุขอให้เป็นอย่างที่คุณเชิดวุฒิบอกเถอะผมจะสะดวกปลอดโปร่งใจขึ้นอีกมากเจ้าว่าแต่ว่าผมมีสิทธิ์ที่จะตรวจเช็คของเหล่านั้นเหรอยกเว้นจากอุปกรณ์จำเป็นทางเทคนิคแล้วผมได้พูดให้พวกนี้เข้าใจไว้ก่อนแล้วนะครับว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะแนะนำได้ว่าควรจะตัดอะไรออกไปบ้างที่คุณเห็นว่าไม่จำเป็นเท่าที่ผมเห็นก็เครื่องใช้ส่วนตัวของแต่ละคนก็ไม่มากนักนะมีเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นรับรองให้คุณเบาใจได้ก่อนเลยว่าพวกนี้ไม่ได้จัดของแบบนักทัศนาจรเพื่อแสวงหาความสำราญหรือฟุ่มเฟือยใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นการเตรียมตัวเผชิญกับอนาคตอันยากลำบากขีดสุดทุกอย่างถูกย่อส่วนและเลือกสรรชนิดประหยัดน้ำหนักทั้งสิ้นผมก็นึกไปไม่ถึงแต่แรกเหมือนกันนะว่าพวกนี้จะเป็นทีเดียวแหละคุณเชิดวุฒิความจริงผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งอะไรกับสัมภาระเข้าของของพวกเขาหรอกแล้วก็อยากให้พวกเขามีความสุขความสะดวกสบายบ้างตามสมควรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักของซึ่งจะเป็นภาระของคนแบกหามระพินพูดอย่างจริงใจขณะที่มองไปยังสแตนลีย์และคีธซึ่งช่วยกันควบคุมการขนลำเลียงของท้ายรถนอกจากลูกหาบ5คู่10คนแล้วนี่ผมยังมีพรานอีก4คนที่พอจะช่วยแบกช่วยสะพายได้อีกแต่4คนนี่จะต้องไม่รับน้ำหนักมากเกินไปนักเพราะพวกเขาจะต้องทำหน้าที่พรานคุ้มกันด้วยได้ยินว่ามีเครื่องรับส่งวิทยุมาด้วยหรือครับครับใช่เครื่องหนึ่งสำหรับติดต่อกับศูนย์บังคับการพร้อมอะไหล่ทุกชิ้นมันก็เป็นเครื่องไม่ใหญ่โตอะไรนักหรอกเล็กนิดเดียวซะด้วยซ้ำไปเป็นวิทยุพิเศษแบบจารกรรมโดยตรงอ่ะผมก็ไม่ทราบหรอกว่าสมรรถนะของมันอ่ะมันจะมีรัศมีไกลแค่ไหน
นอกจากนั้นก็ดูเหมือนจะมีวิทยุเล็กๆแบบวอกกี้ทอกกี้แต่ย่อส่วนลงไปอีกติดสำรองมาด้วยสำหรับว่าถ้าจำเป็นจะต้องแยกทางกันห่างไกลออกไปก็จะแจกไว้เพื่อให้ติดต่อกันได้ผมก็พอจะทราบแค่นี้ล่ะคุณนอกนั้นก็เป็นอุปกรณ์ทางเทคนิคโดยตรงซึ่งผมไม่ทราบหรอกว่ามีอะไรมั่งแล้วก็ใช้ในเรื่องไหนจอมพรานรีตาลงแผ่วเสียงลงเป็นกระซิบคุณเชิดวุฒิแน่ใจเหรอครับว่าวิทยุที่พวกนี้นำมาด้วยจะใช้ติดต่อกับศูนย์บังคับการได้ตลอดเวลานายทหารหนุ่มมองหน้าเขาเอ้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่เครื่องมือเครื่องใช้ที่พวกนี้นำมาใช้งานนี่ก็แปลว่าจะต้องเลือกชนิดสุดยอดของเขาแล้วล่ะอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขีดสุดขนาดดวงจันทร์เขาก็เคยไปเหยียบมาแล้วนี่เรื่องแค่นี้มันก็ขี้ปะติ๋วไม่ใช่หรอคุณระพินยิ้มนิดนิดครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วนะสำหรับความนึกคิดของพวกเขาแต่เขาจะรู้เองว่าบนพื้นพิภพโลกที่เรียกว่า Planet Earth ซึ่งพวกเขาอาศัยและคิดว่าสามารถครอบครองมันไว้ในอุ้งเท้าแล้วนี่ยังมีสิ่งลี้ลับอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะที่พวกเขาค้นคว้าไปยังไม่ถึงและไม่คาดฝันว่าจะเป็นไปได้คุณเชิดวุฒิก็เคยทราบมาบ้างแล้วไม่ใช่หรือครับว่าบนผิวโลกของเราบางส่วนนี่แหละเรือดำน้ำปรมาณูหรือเครื่องบินของเขาหลายต่อหลายลำแล้วอยู่ๆก็สูญหายไปซะเฉยๆโดยตามร่องรอยไม่พบเลยว่ามันหายไปได้ยังไงแล้วพวกเขาก็ยังงงงันกันอยู่ค้นคว้าหาสาเหตุตำแหน่งแห่งที่ไม่ได้กลายเป็นความลี้ลับอยู่ทุกวันนี้เขตที่เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขีดสุดของพวกเขาสูญหายไปอย่างปราศจากร่องรอยน่ะมันเป็นเขตปลอดเป็นแดนสนธยาที่วิทยาศาสตร์ของพวกเขาเอื้อมเข้าไปไม่ถึงอุ้งหัดของพระผู้เป็นเจ้าหรือจะพูดให้ตรงก็คือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่มีอิทธิพลอยู่เหนือวิทยาศาสตร์แม้จะไม่เสมอไปนะแต่ก็บางโอกาสนะครับเชิดวุฒิยังคงจ้องหน้ารพินอยู่เช่นนั้นอึ้งไปครู่คุณพูดน่าคิดนะรพินและสิ่งที่คุณยกตัวอย่างมาเกี่ยวกับเรือดำน้ำปรมาณูที่ดำแล้วหายไปอย่างลึกลับค้นหาไม่พบไม่ได้ร่องรอยอะไรเลยนะมันก็เป็นอุทาหรณ์ให้เห็นชัดอยู่เหมือนกันคุณคิดว่าเจ้า B-52 ลำนั้นและนิวเคลียร์10เมกะตันไอ้ที่เรากำลังออกติดตามน่ะอาจจะหลงหายเข้าไปในแดนปลอดหรือแดนสนธยาอย่างที่คุณว่าเหรอพรานใหญ่สั่นศีรษะช้าๆ ผมก็ยังไม่แน่ใจหรือกล้าพูดอะไรนักนะนี่เราพูดกันระหว่าง2คนแล้วกันนะคุณเชิดวุฒิลองคิดดูสิเครื่องบินตกระเบิดหายแล้วชาติอย่างอเมริกันน่ะเหรอจะค้นหาตำแหน่งตกที่แน่นอนของมันไม่ได้จนถึงกับยอมลงทุนออกป่าเดินด้วยเท้ามาว่าจ้างพรานอย่างผมให้นำทางผมว่ามันจะต้องมีอะไรลี้ลับเหนือวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าของพวกเขาซ่อนเร้นอยู่แน่ๆไม่งั้นทำไมพวกนี้ถึงจะตรวจทางอากาศไม่พบต้องลงทุนเดินดงตามค้นหากันแบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งขมวดคิ้วแล้วเม้มริมฝีปากพยักหน้าช้าๆจริงสินะทำไมพวกนี้ถึงค้นหาทางอากาศไม่พบทั้งที่เครื่องมือพร้อมหมดทุกอย่างแต่นี่เขาก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าพวกเขาได้พยายามกันทุกวิถีทางเมื่อตรวจทางอากาศไม่ได้ก็บุกบันตรวจทางภาคพื้นดินโดยมาติดต่อกับคุณในฐานะที่ชื่อเสียงคุณก็บันลือก้องไปทั่วว่าเป็นเจ้าแห่งอาณาจักรไพรที่เต็มไปด้วยความลี้ลับมหัศจรรย์ US Air Force ทั้งหมดหมดปัญญาที่หาตำแหน่งตกของเครื่องบินลำนั้นได้แล้วเขาก็อาจคิดว่ามันไม่แน่เหมือนกันถ้าพรานชื่อรพินไพรวันนำด้านด้นหาทางภาคพื้นดินอาจพบก็ได้ผมแน่ใจว่าพวกเขาคงจะเฉลียวคิด
ถึงเรื่องอาถรรพ์ลี้ลับนี่เหมือนกันถึงได้บุกบั่นมาพบคุณเพื่อเป็นการแก้อาถรรพ์แก้เคล็ดพวกนี้เนี่ยมันโง่อะไรคุณไม่คิดข้อนี้บ้างเหรอคำพูดของเชิดบุตรทำเอาระพินอึ้งไปบ้าง

จริงสินะทำไมพวกนี้ถึงค้นหาทางอากาศไม่พบทั้งที่เครื่องมือพร้อมหมดทุกอย่างแต่นี่เขาก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าพวกเขาได้พยายามกันทุกวิถีทางเมื่อตรวจทางอากาศไม่ได้ก็บุกบันตรวจทางภาคพื้นดินโดยมาติดต่อกับคุณในฐานะที่ชื่อเสียงคุณก็บันลือก้องไปทั่วว่าเป็นเจ้าแห่งอาณาจักรไพรที่เต็มไปด้วยความลี้ลับมหัศจรรย์ US Air Force ทั้งหมดปัญญาที่หาตำแหน่งตกของเครื่องบินลำนั้นได้แล้วเขาก็อาจคิดว่ามันไม่แน่เหมือนกันถ้าพรานชื่อรพินไพรวันนำด้านด้นหาทางภาคพื้นดินอาจพบก็ได้ผมแน่ใจว่าพวกเขาคงจะเฉลียวคิดถึงเรื่องอาถรรพ์ลี้ลับนี่เหมือนกันถึงได้บุกบั่นมาพบคุณเพื่อเป็นการแก้อาถรรพ์แก้เคล็ดพวกนี้เนี่ยมันโง่อะไรคุณไม่คิดข้อนี้บ้างเหรอคำพูดของเชิดบุตรทำเอารพินอึ้งไปบ้างสองชายคุยกันในลักษณะซุบซิบอย่างซึ้งถึงพื้นฐานจิตใจและระดับความนึกคิดของกันและกันได้อย่างรวดเร็วคุณเชิดบุตรครับเป็นความลับไหมถ้าผมจะถามคุณเป็นการส่วนตัวว่าไอ้ศูนย์บังคับการหรือศูนย์บัญชาการค้นหาที่พวกเราจะใช้วิทยุติดต่อเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนายทหารหนุ่มจับมือจอมพรานบีบแน่นกระซิบนี่คุณรพินผมน่ะไม่มีความลับอะไรกับคุณหรอกเพราะถึงยังไงเราก็ร่วมเป็นร่วมตายกันอยู่แล้วแล้วคุณก็เป็นคนมีการศึกษาดีอาจจะดีกว่าผมซะอีกในหลายๆด้านผมเองก็ไม่ทราบแน่เหมือนกันไว้ศูนย์บังคับการที่พวกนี้จะใช้วิทยุติดต่อน่ะมันอยู่ตรงไหนอาจจะเป็นสถานีเรดาร์แห่งใดแห่งหนึ่งที่พวกเขาเข้ามาตั้งกลาดเกลื่อนอยู่ในบ้านเราทุกวันนี้อาจจะที่สถานทูตชาติของเขาซึ่งอยู่ในกรุงเทพหรืออาจจะเป็นวอชิงตันโดยตรงก็ได้แต่เท่าที่ผมพอจะระแคะระคายมาบ้างน่ะเชิดบุตรแผ่วเสียงลงไปอีกชำเลืองไปรอบตัวอย่างไม่ไว้วางใจพอเห็นอเมริกันทั้ง4คนยืนอยู่ห่างออกไปและกำลังยืนสนทนาอยู่กับนายพลผู้เป็นบิดาและนายอัมพลก็กระซิบต่อมาว่านับตั้งแต่พวกนี้ออกเดินทางมาพบคุณที่นี่จะมีเครื่องบินจารกรรมแบบทันสมัยที่สุดของกองทัพอากาศอเมริกันมีเพดานบินสูงลิฟต์ชนิดที่เรดาร์จับไม่ได้จะเริ่มทำการบินวนเวียนอยู่เหนือเอเชียแถบนี้ทั้งหมดพร้อมกับพูดเขาพยักหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้านี่ขณะนี้เนี่ยมันอาจกำลังบินอยู่บนหัวเรานี่ก็ได้คุณวิทยุที่พวกนี้จะติดต่อจะส่งตรงขึ้นไปยังเครื่องบินจารกรรมที่ผัดเปลี่ยนกันร่อนอยู่ยังเพดานสูงสุดนั่นเป็นจุดแรกเพื่อรายงานผลในเจ้าเครื่องบินจารกรรมอันมีลักษณะเป็นเครื่องบินปีศาจลำนั้นก็จะเป็นสถานีลอยถ่ายทอดเสียงรายงานหรือรับคำสั่งจากศูนย์บังคับการเพื่อติดต่อสั่งการลงมายังภาคพื้นดินอีกทีนึงซึ่งมันสามารถจะส่งถึงวอชิงตันทีเดียวจากการถ่ายทอดแบบนี้ระพินตะลึงอุทานแผ่วโอ้โหแบบนี้เลยเหรอคุณก็บอกแล้วว่าเท่าที่ผมรู้มาคุณเฉยๆนะไม่ต้องไปถามพวกเขาล่ะหรือว่าจะแสดงอาการรู้ก็ไม่ได้นี่มันเป็นความลับขีดสุดของพวกเขาผมถึงได้บอกแล้วไงว่าทุกฝีก้าวย่างที่คุณจะนำพวกนี้ไปทางศูนย์บังคับการนี่จะรู้ความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาตราบเท่าที่วิทยุยังติดต่อได้อ่ะขอให้คุณสังเกตให้ดีเถอะในคืนนี้แหละจะต้องมีการรายงานวิทยุเป็นครั้งแรกภายในบ้านพักของคุณก่อนออกเดินทางและจะรายงานหรือติดต่อกันไปทุกระยะทีเดียวเจ้าคีตนั่นแหละนอกจากจะเป็นผู้ชำนาญในทางการบินแล้วยังมาทำหน้าที่ครั้งนี้ในฐานะพนักงานวิทยุแต่ผมว่าเราคงฟังเขาไม่รู้เรื่องหรอกคุณ
ไอการติดต่อทุกชนิดนะคงพูดเป็นรหัสหมดแหละและผมเชื่อว่าทั้ง4คนถ้าจำเป็นก็จะสามารถใช้รหัสติดต่อกับศูนย์บังคับการได้ทั้งสิ้นไม่ผูกขาดว่าจะต้องเป็นเจ้าคีตคนเดียวหรอก4คนพวกนี้นะแม้จะมีหน้าฉากเป็นผู้เชี่ยวชาญแยกไปคนละแขนงเช่นไรมั่งก็ตามแต่เชื่อเถอะว่าล้วนแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นยอดและนักจารกรรมประเภทหัวกะทิทั้งนั้นถึงแม่สาว2คนนั่นก็เถอะอย่าชะล่าใจประมาทเป็นอันขาดไม่แน่จริงรัฐบาลของเขาคงไม่คัดตัวส่งมาในงานนี้โดยเฉพาะหรอกและที่ผมยังไม่แน่ใจอยู่ในขณะนี้ก็คืออาจจะมีสื่ออะไรสักอย่างนึงแฝงซ่อนอยู่ในตัวพวกเขาหรือไม่โดยการติดตัวอยู่ในลักษณะวัตถุเล็กๆและสื่อชนิดนี้แหละที่เรดาร์จากเครื่องบินจารกรรมอันควบคุมอยู่เหนืออากาศสามารถจะบอกได้ว่าคนทั้ง4นะกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในแถบใดบ้างเลยอาจจะไปปรากฏเป็นจุดอยู่ในจอเรดาร์เครื่องบินซึ่งเห็นลิฟต์วนเวียนอยู่ไม่ต้องห่วงหรอกว่าพวกนี้จะไม่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่จะมีอยู่และจะไม่ยอมให้เรารู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านี้เลยว่าอะไรใช้ประโยชน์ยังไงบ้างจอมพรานยักไหล่นิดนึงก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องรู้ไม่ใช่หรือครับหน้าที่ของผมก็คือนำทางหน้าที่ของคุณก็คือติดตามมาด้วยในฐานะตัวแทนของรัฐบาลไทยและส่วนหน้าที่ของเขาก็คือกู้ระเบิดผมภาวนาให้อุปกรณ์ทางเทคนิคของพวกเขาจงทำงานอย่างได้ผลเถอะเพราะทางฝ่ายเราก็มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เขาค้นพบและกู้คืนไปให้ได้อยู่แล้วขอบคุณนะครับที่กรุณาบอกอะไรให้ผมได้ทราบไว้บ้างผมคิดไม่ถึงจริงๆเพราะถึงแม้ผมจะมีพื้นฐานการศึกษามาบ้างแต่ผมก็หมกตัวอยู่ในป่าซะนานจะเรียกว่าเป็นคนป่าโง่ๆคนนึงก็ได้ไม่ทราบหรอกว่าโลกภายนอกนะเขารุดหน้ากันไปถึงไหนแล้วแล้วก็นึกไม่ออกมาก่อนว่าชีวิตพรานไพรอย่างผมจะต้องมีหน้าที่เกี่ยวข้องเรื่องสำคัญถึงเพียงนี้

ลาเอ้ยคันมันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังหักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังหักเจ้าเสมอเด้อ

สมบัติของชาติเป็นสมบัติของแผ่นดินตราบจนสิ้นประเทศไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จับมืออย.เตรียมความพร้อมรับมือโรคปากและเท้าเปื่อยสายพันธุ์ SAT1นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าถึงแม้ปัจจุบันยังไม่พบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยสายพันธุ์ SAT1 ในประเทศไทยแต่กรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์เนื่องจากหากเกิดการระบาดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรตลอดจนความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้างปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยมีการประเมินความเสี่ยงต่อโรคนี้จึงได้กำหนดมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำสัตว์เข้ามาตามแนวชายแดนการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการการสร้างการรับรู้ให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการเลี้ยงปศุสัตว์โดยเฉพาะสัตว์กีบคู่ซึ่งเป็นพาหะและสามารถแพร่เชื้อก่อให้เกิดโรคนี้ได้ได้แก่โคกระบือแพะแกะสุกรเป็นต้นสำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยสายพันธุ์ SAT1 นับเป็นมาตรการที่สำคัญในการป้องกันควบคุมโรคและลดความสูญเสียหากเกิดการระบาดของโรคนี้ทั้งนี้เภสัชกรหญิงสุภัตราบุญเสริมเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้แสดงความพร้อมในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านการขึ้นทะเบียนและขออนุญาตนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยสายพันธุ์ SAT1 เพื่อให้สามารถนำเข้าวัคซีนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดการระบาดซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อภาคปศุสัตว์ของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพการร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในครั้งนี้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เซฟสื่ออย่างไรให้
8: ตอนความปลอดภัยในการใช้สื่อ
9: คุณเดี๋ยวเย็นเนี้ยเราโทรชวนพี่ชายคุณมาทานข้าวด้วยกันดีไหมคะไม่ได้เจอตั้งนานละ
10: เขาไม่อยู่บ้านนะไปเที่ยวทะเลอีก2วันถึงจะกลับ
9: เขาบอกคุณเหรอคะ
10: ไม่ได้บอกหรอกแต่ผมเห็นเขาโพสเฟซบุ๊กบอกละเอียดยิบเลยว่าไปไหนทำอะไรบ้างเมื่อไรกลับรู้กระทั่งเวลากลับจากตกเครื่องบินที่โชย
9: โอ้ดีนะที่เป็นคุณรู้ถ้าเป็นพวกมิจฉาชีพรู้เข้าแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยก็จะเปิดช่องให้เกิดเหตุร้ายได
7: ้ถูกต้องแล้วนะครับถ้าเราบอกเรื่องราวส่วนตัวหรือแม้กระทั่งการอัพโหลดรูปหรือลงวิดีโอทั้งที่หลังถ่ายบางคนแชร์โลเคชั่นว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้แบบเรียลไทม์เลยนะครับลงในพื้นที่สาธารณะแบบนี้เกิดมีผู้ไม่หวังดีรู้เข้าเขาอาจใช้เป็นข้อมูลในการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆได้เลยนะครับ
10: จริงด้วยถ้าเราคิดหน้าคิดหลังก่อนโพสต์ข้อมูลส่วนตัวอะไรก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อทรัพย์สินและชีวิตของเราได้เลยนะเนี่ย
8: ชายหญิงและชายสวมสูทต่างพยักหน้า
7: ททช.สนับสนุนให้คนไทยเซฟตัว

0: าดนี้แล้วเนี่ย
1: จะไม่แค้นได้ยังไงโดนทุกงวดเลย
0: โดนก็รวยอะเสีย
1: มั

0: ไม่ใช่อย่างนี้แล้ว
1: ยังไงแล้วนะ
0: โอ้โหนี่มันเมียจากนะไม่ใช่กองสลากนะ
1: เอ้าเหรอก็เห็นมันจากหลังๆแล้วก็นึกว่าเรื่องเดียวกันนะสิแก้วการ
0: ลองอย่างนี้

0: ก็ดูสิเนี่ยยังเขียวอยู่เลยเนี่ย
1: ต้องไม่ใช่ปานแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่แล้วโดนเตะ
1: สมควรแล้วล่ะเนี่ยเหรอกินเนื้อก็อยู่เรื่อยเลยเนี่ยเหรอ
0: เอาแล้วมันลองยังไงแล้วน่ะ
1: ลองอย่างนี้
0: ก

0: จึงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สุภาจีลุยไทยช่วยไทยพรัตเตรียมแจกคูปองเติมน้ำมันรถพุ่มพวงสูงสุดถึง 3,000 บาทสุภาจีเผยนำงบพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบางส่วนใช้ไทยช่วยไทยพรัตกระตุ้นการซื้อสินค้าเตรียมแจกคูปองเติมน้ำมันรถพุ่มพวงสูงสุดถึง 3,000 บาทต่อเดือนกระจายสินค้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศที่ทำเนียบรัฐบาลนางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโครงการไทยช่วยไทยจะนำงบประมาณในพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมาช่วยสนับสนุนโครงการว่าโครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้งบประมาณ1ก้อนจากคณะรัฐมนตรีที่ได้รับการอนุมัติมาแล้วดังนั้นจึงมีการขยายนำสินค้า SME และสินค้าชุมชนเข้ามาร่วมด้วยซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดจุดจำหน่ายสินค้าตามอำเภอต่างๆพร้อมกับได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทยในการกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆเหล่านั้นอีกทั้งการขายของบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยอมรับว่าเงินกู้ก้อนดังกล่าวจะถูกนำใช้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการไทยช่วยไทยพรัตโครงการนี้สามารถช่วยให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าแนวราคาประหยัดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้โดยตั้งเป้าจะกระจายสินค้าให้ทั่วทั้งประเทศเครือข่ายร้านค้ากว่า300แห่งที่กระทรวงพาณิชย์ได้ทำการร่วมมือเอาไว้นอกจากนี้กรมการปกครองยังกระจายสินค้าไปยังจุดที่เข้าไม่ถึงซึ่งทางกระทรวงมีการรับสมัครรถเร่ผ่านทางกรมการปกครองขณะนี้มีผู้สมัครนับหมื่นรายโดยมีการสนับสนุนจุดกระจายสินค้าและบัตรเติมน้ำมันตามขนาดของรถได้แก่รถกระบะช่วยเหลือบัตรเติมน้ำมัน 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อช่วยเหลือบัตรเติมน้ำมัน 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานยนต์พ่วงข้างช่วยเหลือบัตรเติมน้ำมัน 1,000 บาทต่อเดือนยืนยันว่าต้องทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคถึงมือประชาชนให้ได้ส่วนการแก้ไขปัญหาราคาอาหารตามสั่งที่ขณะนี้ขยับตัวสูงขึ้นและเกิดภาวะเงินเฟ้อกระทรวงพาณิชย์จะมีมาตรการดูแลอย่างไรนางสุภจีกล่าวว่ามีการดูแลในเรื่องของวัตถุดิบพยายามควบคุมราคาสินค้าประเภทนี้ถือเป็นวัตถุดิบตั้งต้นซึ่งอยู่ในโครงการไทยช่วยไทยอยู่แล้วเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำปลาซอสน้ำมันพืชดังนั้นจึงขอความร่วมมือร้านค้าให้ช่วยกันซื้อสินค้าจากต้นทางแต่ก็มีความเข้าใจในเรื่องของค่าโดยสารและค่าน้ำมันซึ่งต้องเป็นไปตามกลไกการตลาดจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนปล่อยเช่าช่วงผิดหรือไม่
13: ยินดีด้วยนะป้าได้ข่าวว่าลูกสาวเลื่อนตำแหน่งเป็นผอ.ไปอยู่ในเมืองใช่ไหมล่ะแต่เอ๊ะทำไมถึงทำหน้าตาบึ้งตึงอย่างนั้นล่ะครับ
14: เฮ้อก็ที่ทำงานใหม่อ่ะเห็นลูกบอกว่าไกลจากบ้านเช่ามากเลยนะฉันก็เลยเครียดเป็นห่วงเรื่องหาบ้านเช่าใหม่นี่แหละ
13: จะว่าไปแล้วเนี่ยฉันเช่าบ้านอยู่หลังนึงแถวในเมืองไว้น่ะเขาปล่อยเช่าให้ฉัน 4,000 ถ้าป้าโอเคอ่ะฉันให้เช่าต่อขอแค่ 5,000 บาทต่อเดือนฉันน่ะตกแต่งไว้หมดแล้วหิ้วกระเป๋าใบเดียวพร้อมอยู่ได้เลยสนใจไหมล่ะ
14: ก็ดีนะ
15: เดี๋ยวก่อนค่ะก่อนจะให้ใครเช่าบ้านที่ตนเองกำลังเช่าอยู่รีบไปดูสัญญาเช่าบ้านตัวเองก่อนเลยนะคะว่าบ้านที่เช่าเนี่ยสามารถเอาไปปล่อยให้คนอื่นเช่าช่วงต่อได้หรือไม่ถ้าไม่ได้เจ้าของบ้านเช่าสามารถบอกเลิกสัญญาคุณได้เลยนะคะ
13: ฮ่ามีแบบนี้ด้วยล่ะแป๊บหนึ่งนะป้าเดี๋ยวฉันจะไปดูสัญญาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันอีกทีนะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายปริญญาสายโรจน์ในอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากได้รับการรายงานจากปลัดอำเภอแม่ระมาดว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาทรามาดอนหรือยาเขียวเหลืองตามภาษาที่วัยรุ่นเรียกขานซึ่งเป็นยาระงับอาการปวดและเป็นยาควบคุมพิเศษที่วัยรุ่นนิยมนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยการนำไปผสมกับยาแก้ไอดื่มเป็นสารยาเสพติดจึงมอบหมายให้ปลัดอำเภอปลอมตัวเข้าไปล่อซื้อยาจากร้านค้าแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนใจกลางเมืองแม่ระมาดตำบลแม่ระมาดบนถนนสาย105อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดพอทราบแน่ชัดว่าร้านค้าแห่งนี้จำหน่ายยาที่ยกระดับการควบคุมจึงให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานมีอสฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่ระมาดเจ้าหน้าที่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เข้าการตรวจค้นขณะเข้าตรวจค้นนั้นร้านค้ายังขายตามปกติโดยเจ้าหน้าที่ได้ขึ้นไปชั้น2พบห้องเก็บยาและอุปกรณ์การแพทย์ตามปกติแต่พอเจ้าหน้าที่ขึ้นไปชั้น3ได้ตรวจค้นพบยาทรามาดอน77แผงและ7รวม770เม็ดและยาแก้ไอรวม136ขวดจึงได้สอบถามผู้ต้องสงสัยที่ดูแลร้านยาเป็นชายไทยอายุ19ปียังไม่ให้การแต่อย่างใดบอกแค่ว่ารับหน้าที่เฝ้าดูแลร้านเท่านั้นจึงได้ยึดยาทรามาดอนและยาแก้ไอดังกล่าวไว้พร้อมสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนขวนขวายทำอะไรอยู่จ้าเด็ก
9: ๆดีใจเขากำลังมุ่งมั่นอ่านหนังสืออยู่ค่ะเห็นบอกว่าจะต้องสอบให้ได้คะแนนดีๆให้ได
10: ้ดีใจตั้งใจว่าจะเรียนหนังสือให้เก่งและจะขวนขวายหาความรู้ให้มาก
8: ๆดีมากจ้าแต่ดีใจพูดผิดนะพยางค์แรกของคำว่าขวนขวายต้องออกเสียงขอไข่ควบกับวอแหวนสระโอนอหนูสะกดไม่ใช่ขอไข่สระอัวแล้วนอหนูสะกดไหนลองออกเสียงสิขวนขวาย
10: ขวนขวาย
8: พี่จะท่องกลอนให้ฟังนักเรียนทุกคนต้องหมั่นขวนขวายความรู้มากมายมีให้ศึกษาจะไปหนใดไม่อับปัญญาความรู้นั้นหนาช่วยตนพ้นภัยจำไว้นะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษา

0: หยอกหลอกคือหมาหยอกไก่ตัวให้มีหวังยอมเอื้อยหนูอยู่ข้างๆคือหดบันแมวเห็นหมาแท้นอมาเก็ดแห่แว่พ่อวอยามเอื้อยบ่อยู่ผู้ทันเด้ออาย
1: เห็นหยังเก่ง

ียด้จ้าน้องเมียด้จ้าน้องเมียด้จ้าอย่าใช้สายตาลวนลามอ่านอินได้ไหมหนูก็คนมีชีวิต

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พยากรณ์อากาศล่วงหน้าระหว่างวันที่13ถึง17พฤษภาคมนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศล่วงหน้าระหว่างวันที่11ถึง17พฤษภาคมนี้ในช่วงวันที่11ถึง12พฤษภาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศเนื่องจากมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมโดยภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักบ้ามากบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรช่วงวันที่13ถึง17พฤษภาคมนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-48-0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: Express One
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
10: ตอนถวายพุ่ม
11: เฮ้ยดอกนี้ก็สวยดอกนั้นก็สวยว้ายดอกนี้หอมจัง
10: วิเชียรมาศดอกไม้เตรียมถวายพระห้ามดมจ้า
12: วิเชียรมาศเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยสีสวัสดิ์ว่าแต่ไม่มีขนมกินเลยเหรองั้นฉันกลับแล้วนะ
10: อย่าเพิ่งกลับสิอุตส่าห์จะพามาดูคุณยายจัดพานพุ่มสวยๆสำหรับเตรียมถวายพุ่มพรุ่งนี้เมื่อกี้สีสวัสดิ์บอกว่าคุณยายเตรียมจัดพานถวายพุ่มพุ่มคืออะไรหรอพุ่มเป็นเครื่องสักการะบูชาอย่างหนึ่งมีพุ่มเทียนพุ่มดอกไม้สดพุ่มดอกไม้แห้งและพุ่มตาด
12: แล้วทำไมถึงเรียกว่าพุ่มล่ะพุ่มมีลักษณะแบบนี้ใช่ไหม
11: แล้วพุ่มแต่ละประเภทแตกต่างกันยังไงอ่ะ
10: พุ่มเทียนเป็นเครื่องสักการะพระพุทธรูปถวายพระอุปัชฌาย์หรือพระเถระที่นับถือโดยนิยมใช้ในเทศกาลเข้าพรรษาพุ่มดอกไม้สดและพุ่มดอกไม้แห้งมีทำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่พุ่มเล็กใช้ปักบนกรวยเชิงสำหรับเครื่องนมัสการทองน้อยส่วนพุ่มใหญ่ใช้ตั้งบนม้าหมู่เป็นคู่สำหรับสักการะปูชนียวัตถุพุ่มตาดทำด้วยผ้าตาดทำเรียนแบบดอกพุธปักเป็นพุ่มมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เราจัดพุ่มแต่ละชนิดบนพานเมื่อถวายพุ่มต้องถวายพานไปพร้อมกันเรียกว่าถวายพุ่ม
12: ทำไมไม่เรียกว่าถวายพานพุ่มล่ะฉันเคยได้ยินคนพูดว่าถวายพานพุ่มนะ
10: เพราะพานไม่ใช่เครื่องบูชาจ้าคนส่วนใหญ่มักเรียกผิดถ้าได้ยินอีกก้าวแต้มต้องบอกให้เขาเรียกให้ถูกว่าถวายพุ่มนะจ๊ะ
12: ครับทราบและปฏิบัติครับผม
10: ดีมากถ้าอย่างนั้นเราไปหาคุณยายแล้วเตรียมทำพุ่มกันเลยนะ
13: แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง CIB โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแถลงผลปฏิบัติการครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อ Broken Ivory ขชาฆาตปิดปลายงาบุกทลายเครือข่ายลักลอบค้าชิ้นส่วนงาช้างข้ามชาติจับกุมผู้ต้องหา9รายพร้อมของกลางน้ำหนักรวมกว่า250กิโลกรัมมูลค่าความเสียหายเกือบ10ล้านบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย11จุดใน7จังหวัดได้แก่สมุทรสาครอุทัยธานีกำแพงเพชรชุมพรสงขลาชลบุรีและจันทบุรีผลการจับกุมสามารถจับกุมผู้ต้องหารวม9รายโดยรับสารภาพตลอดจนข้อกล่าวหาพร้อมทั้งของกลางมูลค่าประมาณ 9.9 ล้านบาทตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเงินหมุนเวียนในระบบกว่า10ล้านบาทภายใน10เดือนเจ้าหน้าที่สามารถอายัดงาช้างและอุปกรณ์แปรรูปจำนวนมากรวมน้ำหนักมากกว่า250กิโลกรัมงาช้างแบบท่อน140กิโลกรัมงาช้างหั่นชิ้น40กิโลกรัมผลิตภัณฑ์แปรรูปสร้อยลูกประคำสร้อยพระลูกประคดกำไรหัวเข็มขัดและงาช้างอัดเลซินอาวุธและอุปกรณ์มีดด้ามงาช้างเขากวาง160ด้ามเครื่องจับตัดเจีย20เครื่องซากสัตว์อื่นๆซากเต่ากระ1ตัวและชิ้นส่วนหางกระเบนจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการมาจากการสืบสวนสอบสวนที่พบความเคลื่อนไหวผิดปกติในกลุ่ม Facebook ชื่อเขี้ยวงาเครื่องรางจากสัตว์ซึ่งมีการประกาศซื้อขายงาช้างอย่างแพร่หลายผลจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ทำการติดต่อซื้อขายและส่งชิ้นส่วนไปตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นงาช้างสายพันธุ์แอฟริกาทั้งหมดเครือข่ายนี้จะลักลอบนำเข้างาช้างจากแอฟริกาเข้ามาไทยโดยผิดกฎหมายจากนั้นจะนำมากระจายต่อให้ตัวแทนร้านจำหน่ายเครื่องรางและกลุ่มนักสะสมในหลายจังหวัดการสืบสวนใช้เวลาแกะรอยและรวบรวมหลักฐานนานกว่า7เดือนจนเห็นโครงข่ายชัดเจนก่อนเข้าอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้ง9รายจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถ พื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนข้าวหลามใจดีดีใจรู้ไหมพี่พศเตรียมข้าวเหนียวจะไปทำข้าวหลามให้เรากินด้วย
9: พี่พศทำข้าวหลามเป็นด้วยเหรอคะ
8: เป็นสิจ๊ะแค่เราตัดไม้ไผ่ให้เป็นปล้องนำข้าวเหนียวที่เตรียมไว้ตักใส่กระบอกไม้ไผ่หลังจากนั้นเอาน้ำกะทิราดลงไปหาใบตองมาทำเป็นจุกปิดฝากระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอาไปเผาไฟ
10: ผมสงสัยว่าทำไมเรียกว่าข้าวหลามทำไมไม่เรียกว่าข้าวเผาล่ะครับ
8: เพราะเขาไม่ได้เผาข้าวนะสิจึงเรียกว่าข้าวเผาไม่ได้หรอกการหลามข้าวคือการเอาข้าวเหนียวใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วเผาให้สุกจ้ะคำว่าหลามเป็นคำกริยาหมายถึงเอาของใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วเผาไฟให้สุก
11: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
12: โดยเชื่อว่าสังคมที่ดีควรเริ่มต้นมาจากครอบครัวที่อบอุ่นค่ะโดยแต่ละประเทศก็จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้นขณะที่ประเทศไทยกำหนดวันครอบครัวของไทยนะคะก็คือเดือนที่แล้วก็คือวันที่14เมษายนของทุกปีให้เป็นวันครอบครัวแต่ถ้าเป็นวันสากลก็คือ15พฤษภาคมต่างกันเดือนหนึ่งนะคะแล้วก็อีก1วันเนาะเราผ่านวันครอบครัวไทยมาแล้วเดือนหนึ่งและมาวันนี้วันครอบครัวสากลซึ่งคำว่าสากลเนี่ยแน่นอนว่าหลายประเทศทั่วโลกก็ยึดถือเอาวันนี้เป็นวันครอบครัวหลายคนอาจจะจัดกิจกรรมทำกิจกรรมร่วมกันมีช่วงเวลาที่มีความสุขร่วมกันมากขึ้นคำว่าครอบครัวสถาบันครอบครัวก็ถือเป็นสถาบันหลักนะคะที่แน่นอนไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยไม่ควรจะละเลยเนื่องจากว่าครอบครัวถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนำไปสู่สังคมที่มีความสุขการที่ได้เติบโตมาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานที่ดีคำว่าพื้นฐานที่ดีไม่จำเป็นจะต้องมีฐานะมีความร่ำรวยหรือมีการศึกษาสูงแน่นอนว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่ก็ไม่ได้วัดกันที่ตรงนั้นเพราะว่ามันมีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นบางคนขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนเนื่องจากว่าปัจจัยทางด้านการเงินปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจแต่สิ่งที่ครอบครัวบ่มเพาะได้นั่นก็คือความรู้เบื้องต้นการให้การศึกษาในเบื้องต้นมารยาทเบื้องต้นแล้วก็การอบรมสั่งสอนนิสัยในเบื้องต้นเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนคนหนึ่งก้าวไปสู่เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมแล้วก็อยู่ในสังคมโดยไม่สร้างปัญหาและความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นสำหรับการตีคำความหมายของครอบครัวคืออะไรครอบครัวนี้ก็ไม่ได้จำกัดแค่สายเลือดการอยู่ร่วมกันตามกฎหมายแต่คือพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าเซฟโซนที่มีองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความรักความเข้าใจความผูกพันทางอารมณ์และการสนับสนุนซึ่งกันและกันครอบครัวก็คือบ้านที่แท้จริงที่ทำให้รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองเป็นที่พักพิงในวันที่โลกภายนอกไม่ได้ง่ายเลยสำหรับเราและเป็นรากฐานของการเติบโตสำหรับคำว่าพื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่พักใจก็คือเป็นที่ที่เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่รู้สึกปลอดภัยกับการได้รับการยอมรับ ครอบครัวควรจะเป็นกลุ่มคนที่แคร์กันครอบครัวเลือกกันเอง chosen family อย่างเช่นเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างในทุกสถานการณ์รากฐานการเติบโตสถาบันพื้นฐานที่ล่อแหลมขัดเกลาและฟูมฟักความเป็นคนตรงนี้ก็มีพื้นฐานมาจากครอบครัวความรักความผูกพันความสัมพันธ์ที่มีแน่นแฟ้นไม่ใช่แค่จำนวนคนหรือว่าโครงสร้างตามนิยามนะคะสำหรับหลายคนครอบครัวถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตไม่ได้มีรูปแบบตายตัวหรอกเนาะเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้มีความรู้สึกว่าเป็นครอบครัวคือเรามีกันและกันแล้วสำหรับคุณล่ะคำว่าครอบครัวของคุณหมายถึงอะไรบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่มีครอบครัวเพราะว่าครอบครัวฉันไม่สมบูรณ์แบบบางครั้งคำว่าครอบครัวสมบูรณ์แบบมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องมีพ่อแม่ลูกเสมอไปบางคนเลือกไม่ได้อาจจะขาดคุณพ่อไปหนึ่งคนคุณแม่ไปหนึ่งคนนะคะดังนั้นแม้เราจะขาดคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ว่าอีกคนหนึ่งก็สามารถเติมเต็มความรู้สึกได้โดยตัวเราเองก็จะต้องเอาส่วนหนึ่งของตัวเราไปเติมเต็มอย่างเช่นถ้าเราอยู่กับคุณแม่สองคนคุณแม่ก็อาจจะพยายามเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่ในคนคนเดียวกันให้เราแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือเติมเต็มความรู้สึกให้คุณแม่ไม่ให้รู้สึกเหนื่อยล้าเกินไปกับการมีสองบทบาทสองหน้าที่หรือไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ตามท้ายที่สุดแล้วนะคะความรักมันไม่มีหน้าที่ไม่มีเส้นขอบเขตมันไม่มีนิยามตายตัวมันสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันได้อันนี้คือสิ่งสำคัญเหมือนกับเรื่องที่ดิฉันได้อ่านในหนังสือพุทธประวัติมหายานพุทธประวัติฉบับค้นพบใหม่พิมพ์ครั้งที่4โดยเสถียรพันธรังสีนะคะซึ่งตอนที่ดิฉันอ่านเมื่อวันศุกร์ที่แล้วมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือสิ้นสักยะคำนี้มันโยงไปถึงครอบครัวก็คือการมีปัญหากันระหว่างคนในครอบครัวนำมาซึ่งศึกสงครามนั่นก็คือเจ้าวิฑูรทัพพะกับปู่ก็คือพระเจ้ามหานามพระเจ้ามหานามเนี่ยมีภรรยาอีกคนหนึ่งเป็นนางทาสีเป็นนางทาสและก็ส่งลูกของนางทาสไปเป็นภรรยาของราชาประเสนทิด้วยราชาประเสนทิเนี่ยอยากจะมีความเกี่ยวข้องกับองค์สิทธัตถะพุทธะหรือว่าพระพุทธเจ้าก็เลยหาทางที่ว่าจะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยได้เป็นเครือญาตินั่นก็คือพาตัวเองไปผูกพันด้วยการไปขอบุตรสาวของตระกูลสักยะมาเป็นภรรยาแต่ตระกูลสักยะเนี่ยเขามีความหยิ่งยโสด้วยว่าคิดว่าตระกูลของตัวเองนั้นเป็นเลือดบริสุทธิ์ไม่อยากให้มีเลือดของฝ่ายไหนมาปะปนก็เลยส่งลูกที่เกิดกับนางทาสีหรือนางทาสไปให้ราชาประเสนทิส่งไปเป็นภรรยาราชาประเสนทินั้นก็ไม่รู้เนาะดิฉันก็อ่านไปแล้วจนเรื่องเนี่ยล่วงเลยมารู้ในตอนที่ตัวเองมีลูกแล้วราชาประเสนทิมีลูกชายชื่อวิฑูรทัพพะวิฑูรทัพพะเนี่ยก็มีความสงสัยในวงตระกูลของตัวเองว่าเอ๊ะทำไมคุณปู่คุณย่าหรือใครก็แล้วแต่ทำไมไม่เคยส่งของส่งอะไรมาให้เลยไม่เหมือนเด็กคนอื่นก็เลยอยากจะรู้จักสักยะวงศ์ที่เป็นต้นตระกูลทางฝั่งแม่ทีนี้ก็เลยไปเยี่ยมเยียนเนี่ยทางฝั่งพระเจ้ามหานามก็ไม่อยากให้มีปัญหาอะไรก็มีการปิดบังมาตลอดเพราะไม่อยากให้สร้างปัญหาแต่นั่นแหละคือความถือยศถืออย่างคือครอบครัวไม่ใช่พื้นที่เซฟโซนมีการรังเกียจเดียดฉันในสายเลือดแล้วก็แบ่งชนชั้นวรรณะแม้กระทั่งเป็นคนในครอบครัวตัวเองสายเลือดตัวเองแท้ๆแต่ก็ยังแบ่งชนชั้นวรรณะเนาะมันก็เลยเป็นปัญหาเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่เรากระทำในวันนี้มันก็เป็นกรรมที่มันย้อนมาทิ่มแทงตัวเองจนนำมาสู่ตอนที่ชื่อว่าสิ้นสักยะมีการรบราฆ่าฟันกันด้วยความแค้นของวิฑูรทัพพะที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกหมิ่นเกียรติโดยพระอัยการหรือปู่ของตัวเองแม้กระทั่งวาระสุดท้ายที่หลานเนี่ยขอให้ปู่บอกเออมากินข้าวด้วยกันแต่ปู่เนี่ยด้วยความที่ถือตัวก็ยังไม่ยอมเนาะ ไม่ยอมแม้กระทั่งนั่งกินข้าวด้วยกันกลัวจะเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีก็ออกอุบายบอกว่าจะไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็หนีหายไปก็มีการตามล่ากันเกิดขึ้นดิฉันไม่ขอเล่าเนาะเพราะว่าอ่านไปแล้วแต่กำลังจะบอกว่าเมื่อครอบครัวไม่ได้เป็นที่เซฟโซนปีศาจอยู่ในตัวเราแล้วก็ครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปีศาจเหมือนกันดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราบ่มเพาะบุคคลคนหนึ่งให้เป็นคนที่ชั่วร้ายโดยไม่ได้สั่งสอนในสิ่งที่ดีให้เขาออกไปสู่สังคมก็ไปก่อความเดือดร้อนรำคาญไปสร้างปัญหาท้ายที่สุดแล้วปัญหานั้นมันก็จะวนกลับมาสู่ครอบครัวของตัวเองใช่ไหมคะนี่แหละคือปัญหาที่ดังนั้นมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวันของสถาบันครอบครัวเพื่อให้เราตระหนักรู้ถึงความสำคัญของครอบครัวจริงๆใครที่มีครอบครัวอยู่รักษาไว้ให้ดีพยายามหันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะคะแล้ววันนี้ดิฉันจะอ่านหนังสือเรื่องของพุทธประวัติมหายานน่าจะเป็นวันศุกร์สุดท้ายของหนังสือเล่มนี้แล้วเนาะเดี๋ยวจะอ่านจนจบเลยจบวันนี้แน่นอนนะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้ก็มาถึงตอนต่อไปเลยแล้วกันนะคะเป็นตอนที่ชื่อว่านิพพานนิพพานนี้ก็คือขั้นสุดละในเรื่องของพุทธศาสนาดิฉันจะอ่านต่อจากตอนที่แล้วมาเล่าความเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะคะกับตอนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ค่ะที่มีชื่อตอนว่านิพพานพุทธนิทานฝ่ายมหายานฉบับที่ยึดเป็นหลักเขียนครั้งนี้ไม่ได้แสดงเรื่องการเสวยพระกระยาหารมื้อสุดท้ายคือการเสด็จเสวยเนื้อสุกรอ่อนหรือว่าผักอ่อนอันเป็นอาหารของสุกรที่บ้านนายช่างทองจุนทะแล้วประชวรเพราะว่าอาหารนั้นเป็นพิษจนถึงเสด็จปรินิพพานดังที่ปรากฏความในพุทธนิทานส่วนอื่นแต่มีความรับรองต้องการถึงสถานที่เสด็จดับขันปรินิพพานคือป่าสารวันแขวงกรุงกุสินาราของมัลลกษัตริย์ความส่อว่าได้เสด็จออกจากแหล่งแสดงธรรมครั้งสุดท้ายแล้วรอนแรมไปจนถึงสถานที่นั้นและด้วยความตรงนี้เองแสดงย้อนให้เห็นว่าสิทธัตถะพุทธเจ้าน่าจะได้เสวยพระกระยาหารเมื่อสุดท้ายแล้วประชวรตามความในพุทธนิทานส่วนอื่นอย่างไรก็ดีพุทธนิทานที่ถือเป็นหลักพรรณนาในตอนนี้แสดงข้อความแตกต่างออกไปที่ควรศึกษาก็คือสมัยนั้นวันที่15ขึ้น15ค่ำของเดือนที่2เดือน6ถึงนับเดือนที่5เป็นเดือนแรกของปีและชั่วโมงแรกคงหมายถึงรุ่งอรุณเช้าวันนั้นมีเหตุการณ์ที่ธรรมชาติบันดาลให้เป็นไปหลายอย่างอาทิท้องฟ้ามืดมัวไปทั่วทิศลมไม่พัดธรรมชาติแสดงความโศกสลดบรรดาสกุลชาติทั้งหลายซึ่งตามปกติเคยรื่นเริงเที่ยวโผผินบินไปหาอาหารแต่วันนั้นสกุลชาติทั้งปวงพากันหลบปีกไม่ยอมบินปล่อยจะงอยปากตกสู่เบื้องล่างแสดงอาการโศกสลดให้ปรากฏข่าวสิทธัตถะพุทธะจากเสด็จปรินิพพานล่วงรู้ไปถึงชมพูทวีปเบื้องล่างถึงนาคพิภพเบื้องบนถึงสวรรค์ชั้นพรหมโลกบรรดาราชาอนุราชาแห่งนครน้อยใหญ่ทั้งหลายเมื่อทราบข่าวจากเสด็จปรินิพพานก็พากันด่วนเสด็จมาเฝ้าเพื่อให้ทันการบรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้อยู่เบื้องใต้และถวยเทพทั้งหลายผู้อยู่เบื้องบนต่างพากันรีบมาเฝ้าสิทธัตถะพุทธเจ้าสิทธัตถะพุทธเจ้าประทับไสยาสน์ท่ามกลางภิกษุสงฆ์อรหันต์ขีตนาศพผู้มีจิตเกิดความสลดโดยธรรมพุทธนิทานแสดงว่าเมื่อข่าวล่วงรู้ขึ้นไปถึงเบื้องบนอัครมเหสีองค์อินได้ทรงทราบข่าวจากพระพุทธเจ้าในอดีตรับสั่งบอกจึงใคร่เสด็จลงจากที่ประทับมาเฝ้าให้ทันเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานพระนางกราบทูลความนี้แด่พระสวามีแล้วมีรับสั่งให้จัดขบวนใหญ่เสด็จลงมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคอัครมเหสีขององค์อินมีความตั้งพระทัยช่วยให้สิทธัตถะพุทธเจ้าได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยฤทธิ์ของตนรีบเสด็จจากวิมานมาถึงใกล้ที่ประทับตรงถวายบังคมในที่ใกล้ แต่ติดผู้เฝ้าแหนแห่อยู่ไม่สามารถใกล้พระองค์ได้จึงหยิบขวดบรรจุน้ำอมฤตที่เตรียมมาประพรมพระสรีระของสิทธัตถะพุทธเจ้าพระนางลอยอยู่บนนภากาศประพรมน้ำอมฤตลงจากที่สูงตรงนี้พุทธนิทานของมหายานแสดงว่าน้ำอมฤตไปติดอยู่เสียที่พฤกษาใหญ่ไม่ถูกพระสรีระของพระผู้มีพระภาคความตั้งพระทัยช่วยให้สิทธัตถะพุทธเจ้าดำรงชีพอยู่ด้วยน้ำอมฤตจึงไม่เป็นผลครั้นสมเด็จพระทศพลเสด็จดับขันปรินิพพานพระสงฆ์สาวกผู้เป็นอรหันตคีนาศพและบรรดากษัตริย์น้อยใหญ่ทั้งหลายต่างช่วยกันจัดพระพุทธสรีระลงในหีบทองคำช่วยกันอัญเชิญไปสู่จิตกาธานสาวกผู้เป็นเอตทัคคะ7รูปยกหีบพระพุทธสรีระด้านหน้าสาวกผู้ใหญ่อีก10รูปยกหีบพระพุทธสรีระด้านหลังมีพระอรหันต์อีก16รูปเดินนำพระบรมศพสาธยายมนต์สรรเสริญพระคุณมีพระอรหันต์อีก500เดินตามพระบรมศพสาธยายมนต์สรรเสริญพระคุณและธรรมต่างๆจากพระคัมภีร์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเทศนาไว้และยังมีพระโพธิสัตว์อีก55องค์เป็นผู้เดินตามทางขบวนเสด็จพุทธสรีระพระโพธิสัตว์เหล่านี้ในมือถือภาชนะบ้างถือดอกไม้บ้างถือเครื่องแสดงลักษณะของรัตนตรัยบ้างและถือประทีปสำหรับจุดพระบรมศพก็มียังมีสาวกผู้เป็นอรหันต์ชั้นผู้ใหญ่อีก10องค์ผู้เป็นเอตทัคคะในฐานะต่างๆกันผู้มองเห็นภัยในวัฏสงสารเข้าวันทาพระพุทธสรีระกล่าวคำขมาเมื่ออัญเชิญพระพุทธสรีระประดิษฐานอย่างจิตกาธานแล้วบรรดาพระอรหันตคีนาศพพระโพธิสัตว์ราชาอนุราชาผู้เสด็จมาจากที่สานุทิศพร้อมด้วยเทพเทวามหาชนผู้โง่เขลาเบาปัญญาเป็นมหาสมาคมร่วมกันใช้ไม้หอมถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเป็นมหาพิธีในขณะพระพุทธสรีระประดิษฐานเป็นอันดีอยู่ณจิตกาธานบรรดาพระอรหันตคีนาศพทั้งหลายต่างพาสาธยายมนต์ชื่อปรัชญาปรมิตตาสูตรพระอภิธรรมและพระสูตรอื่นเป็นเครื่องยังทำสังเวชให้เกิดแก่มหาชนทั้งหลายขณะนั้นการปรากฏเป็นมหัศจรรย์โดยไม่ได้เคยมีมาแต่ก่อนแม้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์และบรรดาราชาอนุราชาทั้งปวงได้ใช้ไฟและเครื่องหอมไม้หอมอันควรแก่การติดไฟสักเพียงใดก็หามีเปลวเพลิงเกิดขึ้นมาไม่มหาสมาคมต่างไต่ถามความแก่กันว่าเหตุใดจึงเป็นอัศจรรย์ถึงเพียงนี้พระเถรานุเถระในที่ประชุมจึงให้ใช้น้ำมันอันเป็นเชื้อแห่งเพลิงราดลงที่จิตกาธานอีกสิ้นครั้งแล้วครั้งเล่าให้เอาเชื้อไฟเข้าต่อแล้วต่อเล่าก็หาเกิดไฟมอดไหม้พระพุทธสรีระไหม้พระเถระทั้งหลายจึงได้ไต่ถามสาเหตุแก่กันอยู่พุทธนิทานฝ่ายมหายานแสดงว่าขณะนั้นในที่ประชุมสงฆ์สาวกผู้เป็นอรหันตคีนาศพยังขาดพระกัสสปะเถระเจ้าผู้มีอาวุโสสูงสุดพระเถระมิได้อยู่ที่ประชุมนั้นได้ทราบข่าวว่าพุทธปรินิพพานภายหลังผู้อื่นพระเถระรีบเดินทางมายังกุสินารานครตรงไปที่ประชุมใหญ่พระกัสสปะเถระเป็นมหาชนและบรรดาสงฆ์หมู่ใหญ่ที่ยังไม่ได้บรรลุภูมิธรรมกำลังร้องไห้อาลัยต่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงมีวาทะแสดงว่าไม่ควรจักต้องมาโศกเศร้าเพราะเหตุเหล่านี้พระอานนท์เถระเจ้าและมหาชนทั้งหลายพากันประหลาดใจต่อวาทะของมหาเถระคิดไปว่าท่านมิได้มีความอาลัยรักต่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระกัสสปะเถระเจ้าจึงขจัดความสงสัยของที่ประชุมด้วยการแสดงวาทะดังนี้ดูก่อนท่านทั้งหลายเรื่องเหล่านี้มิได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าการเสด็จดับขันปรินิพพานของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลาย มิได้ยังความเศร้าโศกอันใดให้เกิดแก่ข้าพเจ้าเลยเหตุใดข้าพเจ้าจึงแสดงความยินดีต่อหน้าท่านทั้งหลายถึง3ครั้งและต่อหน้าพระพุทธสรีระเช่นนี้มีเหตุ3ประการคือประการที่1บรรดาสงสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ถึงซึ่งความเป็นอรหันต์ได้ยินได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดามาตลอดพรรษาการอันยาวนานย่อมแจ่มแจ้งในภัยคือมรณะย่อมเข้าถึงความไม่คงอยู่ของสังขารทั้งหลายบัดนี้ทั้งหลายได้ละเสียแล้วซึ่งภาวะแห่งความขัดแย้งอันดีนั้นมาแสดงความโศกเศร้าอยู่ต่อหน้าพระพุทธสรีระดังนี้เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าต้องยิ้มสวนเป็นประการหนึ่งประการที่สองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นตลอดการ45พรรษาได้ส่งพระกรุณาเทศนาสั่งสอนเราทั้งหลายมาพระธรรมของพระองค์เท่านั้นที่ยังเหลืออยู่แก่เราทั้งหลายข้าพเจ้าได้รับพระธรรมเหล่านั้นเช่นเดียวกับท่านทั้งปวงการได้รับธรรมไว้เป็นมรดกประจำชีวิตของเรานี้อันนี้แหละเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าเกิดโสมนัสด้วยความพอใจในพระมรดกคือธรรมที่ได้รับนั้นอีกสถานหนึ่งประการที่สามพระพุทธสรีระอันหาวิญญาณมิได้ของพระบรมศาสดาอันเราเห็นอยู่ในบัดนี้คือนิมิตหมายแสดงให้เห็นสัจธรรมว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมิได้คงอยู่ได้ทำให้เราทั้งหลายได้เห็นกฎแห่งชีวิตที่ประกอบด้วยสภาพคงอยู่ชั่วคราวประเดียวเดียวแล้วก็ต้องแตกดับไปและทำให้เราเห็นความจริงของการดับไปนั้นคือความสุขสมเด็จพระผู้มีพระภาคของเราพระองค์ได้ถึงความดับหรือนิพพานนั้นแล้วและความดับเช่นนั้นเป็นความสุขยิ่งกว่าสิ่งใดดูก่อนท่านทั้งหลายความจริงที่ปรากฏแก่เราทั้งหลายในที่นี้เป็นเครื่องรับว่าพระโอวาทที่ทรงแสดงมาแก่เราทั้งหลายนั้นเป็นความจริงหรือไม่ก็พระโอวาทนั้นได้มีอยู่แล้วในใจของพระโพธิสัตว์ของพระอรหันต์ทั้งหลายของสาวกทั้งปวงและของมหาชนทั้งผองผู้กำลังร้องไห้เพราะความอาลัยอันเป็นที่น่าสงสารทั่วหน้ากันข้อนี้แหละเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าเกิดโสมนัสใจต้องยิ้มสวนอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระกัสสปะเถระเจ้าแสดงเหตุแห่งการโสมนัสของตนต่อที่ประชุมและอย่างที่ประชุมได้คลายความกังขาด้วยดีแล้วพระเถระจึงขอให้พระอานนท์เปิดหีบพระพุทธสรีระเพื่อจักถวายบังคมเป็นครั้งสุดท้ายพุทธนิทานของมหายานตรงนี้แสดงว่าพระอานนท์เถระเจ้าปฏิเสธไม่ยอมเปิดหีบพระพุทธสรีระอ้างว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคได้สิ้นพระชนมา7วันแล้วแต่ในขณะที่พระเถระเจ้าทั้งสองยังไม่ได้ตกลงกันเองนั้นหีบพระพุทธสรีระก็เปิดออกให้เห็นเป็นอัศจรรย์พระเถระเจ้าทั้งสองตรงไปเพื่อถวายบังคมพระบรมศาสดาพระกัสสปะเถระเจ้าถือเอาซึ่งพระอุตราสงหรือจีวรและพุทธบริขารอื่นคือบาตรส่วนพระอานนทเถระเจ้าถือเอาซึ่งสังฆาติหรือผ้าพัดพระอังสาและพระอาสนะที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้อยู่และถวายบังคมพระพุทธสรีระต่อแต่นั้นณจิตตกาธานก็มีเพลิงติดขึ้นเองเป็นอัศจรรย์อีกคำรบหนึ่งขณะไฟติดขึ้นเป็นพุทธบูชาพุทธนิทานฝ่ายมหายานแสดงว่ามีปรากฏการณ์อันเหนืออำนาจของมนุษย์จะพึงคิดเห็นเป็นไปเกิดขึ้น5ประการคือสิ่งแรกไฟอันประกอบด้วยแสงรัศมีสีทองพุ่งขึ้นจากส่วนท่ามกลางของพระพุทธสรีระแสงนั้นแรงนักไม่มีสงฆ์อรหันต์องค์ใดหรือผู้ใดสามารถมองได้ด้วยตาเปล่าได้นานนักรัศมีนี้เป็นแสงสว่างกล้าอยู่ตลอด3วัน3คืนสิ่งที่2มีภาพเทวโลกมนุษยโลกและนรกโลกปรากฏอยู่ในภายในแสงรัศมีนั้นและลางขณะมีพระพุทธรูปของสิทธัตถะพุทธเจ้าลอยขึ้นมาให้เห็นท่ามกลางมหาสมาคมปรากฏการณ์ที่3เป็นหินไฟแตกออกจากหีบพระพุทธสรีระลอยลงตรงไปบริเวณไม้หอมที่สุมอยู่รอบจิตตกาธานทำให้เกิดแรงไฟถวาย

หน้าผากาศบรรดาพุทธบริษัทและเทพเทวาทั้งหลายต่างถวายบังคมขึ้นพร้อมกันแรงพระเพลิงถวายพระพุทธสรีระคราวนั้นร้อนยิ่งนักไม่มีใครสามารถเข้าใกล้ได้แม้มหาชนพากันช่วยดับไฟและแม้เทพเทวาบันดาลให้ฝนตกลงมาดับไฟก็ยังลุกโพลงไม่ดับความร้อนนั้นอยู่ในระดับเดียวกันตลอด7วัน7คืนตรงนี้พุทธนิทานมหายานแสดงว่าความที่พระบรมสารีริกธาตุมาชุมนุมประกอบกันเป็นองค์สิทธัตถะพุทธเจ้าลอยอยู่เบื้องหน้าผากาศให้เป็นที่สักการะกราบไหว้ของพุทธบริษัททั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายนั้นเพราะผลแห่งบุญของพุทธบริษัทอันเกิดจากความอันเป็นผู้อดทนต่อความร้อนชุมนุมอยู่ใกล้กันจิตกาทานตลอด7ที่วาราตรีพุทธนิทานนี้แสดงถึงการแบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุในระหว่างพุทธบริษัทมีในคล้ายคลึงกันกับความดังปรากฏอยู่ในพุทธนิทานส่วนอื่น

ตอนสวรรค์หรือนิพพานภายหลังพุทธปรินิพพานพุทธนิทานฝ่ายมหายานส่วนใหญ่หมุนเข้ามาหาเรื่องของสวรรค์อันเป็นภูมิที่พระพุทธเจ้าหรือธรรมอนันตพุทธประทับอยู่ในที่นี้จักแสดงประกอบด้วยพุทธนิทานส่วนอื่นซึ่งท่านแสดงเรื่องภายหลังปรินิพพานของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้เมื่อเทียบเคียงกับอรรถาธิบายของฝ่ายมหายานพุทธนิทานส่วนเถรวาทหรือหินยานแสดงในยามที่สิทธัตถะพุทธเจ้าตรัสรู้สิ้นกิเลสเสสวะทั้งสิ้นเรียกถึงซึ่งอุปาทิเสสนิพพานหรือความดับสิ้นแห่งกิเลสที่ยังเหลือเชื้ออยู่เชื้อที่ยังเหลืออยู่คือสรีระร่างกายอันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่พระอรหันตคีนาศพทั่วไปครั้นสังขารอันมีใจครอบครองถึงเวลาเสื่อมโทรมไม่สามารถทนต่อความร้อนความหนาวความหิวความกระหายต่อไปสังขารนั้นหมดความสามารถเคลื่อนไหวเรียกว่าตายความสิ้นแห่งสังขารเช่นนี้เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานคือความดับสิ้นโดยไม่มีเชื้อเหลืออยู่ได้แก่หมดความตั้งอยู่แห่งสังขารอีกตอนหนึ่งคำว่านิพพานในพุทธศาสนาซึ่งฝ่ายเถรวาทแสดงไว้มีอยู่สองสภาพดังกล่าวข้างต้นพุทธศาสนิกชนมักจะยกปัญหานี้เป็นปุจฉาว่าเมื่อสิทธัตถะพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานหรือเมื่อพระอรหันต์นิพพานแล้วท่านมีคติอย่างไรอีกท่านมีภพมีชาติอีกหรือไม่ปัญหาอยู่ที่คำว่าภพและชาติภพโดยศัพท์แปลว่าเป็นหรือความเป็นโดยอัตหมายความว่าความเป็นไปโดยธรรมดาชาติแปลว่าเกิดและโดยอัตก็เช่นเดียว

กันสิทธัตถะพุทธเจ้ามีเทศนาว่าผู้หมดกิเลสย่อมไม่กลับมาเกิดไม่มีภพไม่มีชาติคือไม่มีความเป็นไปโดยธรรมดานั่นเองความหมายในที่นี้จึงมีเป็นสองไตรยะอันหนึ่งหมายว่าไม่กลับมามีภพมีชาติอย่างเดิมอีกคือไม่มีภพไม่มีชาติเช่นภพและชาติของคนที่มีกิเลสทั้งหลายอีกในหนึ่งหมายความว่าภพเช่นเดิมหรือชาติเช่นเดิมสูญสิ้นไปคือไม่มีการกลับมาสู่ภพและชาติเดิมส่วนปัญหาว่าพระอรหันต์เมื่อสิ้นชีพไปแล้วมีคติอย่างไรจักต้องยืนยันตามพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่มีเป็นความว่าการดับสิ้นของพระอรหันตะคีนาศพเหมือนประทีปที่ปราศจากเชื้อคือหมดไส้หมดน้ำมันย่อมดับหายไปไม่ติดเป็นดวงไฟอีกในหนึ่งเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์พืชที่ถูกต้มแล้วหรือเผาแล้วหมดยางในพืชจะงอกอีกไม่ได้ฉะนั้นกำหนดโดยอัดแห่งคำสอนนี้อันเป็นนิยามลงไปได้ว่าผู้ที่สิ้นกิเลเสสวะหรือพระอรหันตขีณาศพทั้งหลายเมื่อสิ้นชีพแล้วก็เข้าสู่นิพพานและปัญหาที่มีว่าสิทธัตถะพุทธเจ้าบรมศาสดาของเราเมื่อทรงละจากโลกนี้ไปแล้วเสด็จไปไหนจึงน่าจะนิยามลงได้ว่าเสด็จเข้าสู่นิพพานอันเป็นภาวะศูนย์เป็นภาวะมีสุขอย่างยิ่งหาใช่เสด็จไปสู่ภพและชาติอันเป็นเช่นภพและชาติที่เคยทรงมีมาแต่ในอดีตนั้นไม่คราวนี้มาถึงคำอธิบายหรือความเข้าใจของฝ่ายมหายานฝ่ายมหายานแสดงถึงภาวะหมดกิเลสว่าเป็นนิพพานเช่นเดียวกันแต่กล่าวโดยบุคลาธิฐานถึงสวรรค์แห่งหนึ่งชื่อสุขาวดีอยู่ทางทิศตะวันตกสุขาวดีนั้นเป็นที่สถิตของอมิตตาภพุทธะและสิทธัตถะพุทธเจ้านั้นเมื่อเสด็จปรินิพพานก็เสด็จเข้าสู่สวรรค์สุขาวดีเหมือนกันแต่อธิบายในทางธรรมาธิฐานฝ่ายมหายานย่อมแปลว่าสุขาวดีได้แก่แดนที่เป็นที่ตั้งแห่งธรรมสิทธัตถะพุทธเจ้าหรือนิรมานกายจึงอาจแปลว่าเป็นตัวธรรมหรือธรรมกายก็ได้สวรรค์สุขาวดีนั้นเป็นเช่นไรขอแสดงโดยในอมิตตายุสูตรดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณเชตวนารามของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีในกรุงสาวัตถีพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 พระองค์ล้วนเป็นพระอรหันตขีณาศพมีอาทิคือพระสารีบุตรเถรเจ้าพระมหาโมคคัลลานพระเรวัตพระจุรปันถกหรือพันตกะพระนันทะพระอนันทะพระราหุลพระควัมปติพระปิณโทลภารัฐวาสพระการุธายีพระมหากัปปินพระวักกุลและพระอนิรุธเป็นต้นอีกทั้งพระมหาสาวกทั้งหลายพระโพธิสัตว์มหาสัตว์และพระมัญชุสีกุมารพูดพระอาชิตโพธิสัตว์พระคันธหัสดินโพธิสัตว์พระนิตโยยุคโพธิสัตว์อีกทั้งพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายและเทพบุตรต่างๆเป็นจำนวนมากมีเท้าสักกะเทวราชและเท้าสหัมปติพรหมเป็นต้นลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่พระสารีบุตรเถระเจ้าว่าจากนี้ไป 100,000 โยชน์เบื้องปัจฉิมทิศมีโลกธาตุแห่งหนึ่งชื่อว่าสุขาวดีในที่นั้นพระตถาคตอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระนามว่าอมิตตายุทธหรืออมิตตาภะเสด็จสถิตเสวยสุขารมณ์และแสดงพระธรรมอยู่ในบัดนี้ดูก่อนสารีบุตรฉไนโลกธาตุนั้นจึงชื่อว่าสุขาวดีเล่าก็เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายในที่นั้นไม่มีทุกข์กายหรือทุกข์ใจมีแต่ความสุขทุกอย่างเหลือประมาณเหตุนั้นจึงชื่อว่าสุขาวดีอันหนึ่งสารีบุตรในสุขาวดีโลกธาตุนี้มีกำแพงแก้ว7ชั้นมีต้นตาล7แถวมีตาข่ายกระดึงทองโยงให้เนื่องกันล้วนแล้วไปด้วยแก้ว4ประการล้อมรอบบริเวณเหตุนั้นจึงชื่อว่าสุขาวดี
อันหนึ่งสารีบุตรในเขตสุขาวดีนี้ยังมีสระแก้ว7ประการคือสระทองเงินไพบูลย์ผลึกทับทิมประพานพลอยลายเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำอันมีอัสดางที่คุณเบื้องล่างแห่งสระนั้นมีทรายทองทั้ง4ด้านแห่งสระชั้นบันไดอันวิจิตรประดิษฐ์ขึ้นด้วยทองเงินไพฑูรย์และผลึกที่บนฝั่งขอบสระมีต้นไม้แก้ว7ประการงามน่าดูเป็นที่ชื่นตายิ่งนักในสระนั้นมีดอกบัวสันฐานโตเท่ากุมเกวียนบ้างสีขาบบ้างเหลืองแดงขาวล้วนงดงามและส่งกลิ่นตลบอบอวนดูก่อนสารีบุตรสุขาวดีย่อมมีเครื่องประดับและคุณวิเศษเห็นป่านชะนี้อันหนึ่งสารีบุตรในสุขาวดีพุทธเกษตรนี้มีเครื่องทิพดุริยางอันดนตรีบรรเลงอยู่เป็นนิจนิรันดร์พื้นสวรรค์ลาดไปด้วยทองเป็นสุวรรณปัตภีมีดอกมณฑาส่งกลิ่นตกเดรดาษวันละ6ครั้งในเวลาเช้าตรู่อากาศสดบริสุทธิ์ฝูงชนย่อมเก็บดอกไม้วิเศษนี้บรรจุเต็มภาชนะแล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าต่างพระองค์ทั่วทุกทิศครั้นถึงเวลาภัตตกิจเขาพากันกลับเข้าสู่เคหสถานแห่งตนเดินเล่นตอนกลางวันดูก่อนสารีบุตรเคสุขาวดีย่อมมีเครื่องประดับและคุณวิเศษเห็นปานชะนี้อันหนึ่งสารีบุตรในที่นั้นมีนานาวิหกชาติสีต่างๆเป็นอัศจรรย์มีหงมยุระโกนจาโกกีลาเป็นอาทิร้องประสานเสียงประกาศอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8พระธรรมอื่นๆอีกมีประการต่างๆวันละ6ครั้งบรรดาฝูงชนที่อยู่ในที่นั้นเมื่อได้ยินเสียงนกร้องย่อมกระทำมนสิการแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้าสารีบุตรเธอจงอย่าสำคัญว่านกทั้งหลายนี้เกิดมาต่ำต้อยโดยผลกรรมเพราะเหตุว่าในสุขาวดีพุทธเกษตรไม่มีการลงโทษอะไรเลยแม้คำว่านรกโลกดิรัจฉานโลกยมโลกไม่มีใครได้ยินบรรดานกทั้งหลายนี้พระอมิตตาภะนิรมิตขึ้นเพื่อให้ประกาศพระธรรมดูก่อนพระสารีบุตรในพระพุทธเกษตรนั้นเมื่อใดมีลมโชยอ่อนๆบรรดาต้นไม้และข่ายกระดึงทองที่แขวนล้อมอยู่ก็แกว่งไกวให้เสียงประดุจเครื่องดุริยางดนตรีบรรเลงขึ้นพร้อมกันตั้งโกติตั้งแสนเครื่องผู้ใดได้ยินเสียงอันไพเราะนี้ย่อมบังเกิดพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติดูก่อนสารีบุตรพุทธเกษตรนั้นย่อมมีเครื่องประดับและคุณวิเศษเห็นปานชะนี้ดูก่อนสารีบุตรเธอเคยนึกหรือไม่ว่าเหตุไฉนพระพุทธองค์นั้นจึงทรงพระนามว่าอมิตตาภะดูก่อนสารีบุตรอันว่ารัศมีแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นย่อมส่องไปไม่มีที่สุดทั่วที่สานุทิศเหตุนั้นจึงนามว่าอมิตตาภะหนึ่งในสารีบุตรชนมายุแห่งพระพุทธนั้นกับทั้งบริวารของท่านนั้นไม่มีกำหนดขีดขั้นชั่วกัลปวสานเหตุนั้นจึงทรงนามว่าอมิตตาภะดูก่อนสารีบุตรจำเดิมแต่พระพุทธอมิตตาภะนี้ได้บรรลุพระโพธิญาณจนบัดนี้ล่วงเวลาได้ถึง10กันอันหนึ่งสารีบุตรพระโพธิสัตว์ก็เหมือนกันดูก่อนสารีบุตรพุทธเกษตรนั้นย่อมมีเครื่องประดับและคุณวิเศษเห็นปานชะนี้อันหนึ่งสารีบุตรสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในเขตสุขาวดีนี้เป็นอวินิวัตติยะมีอันไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาคือจะได้ตรัสรู้ในวันใดวันหนึ่งเขาเหล่านั้นโดยมากจะยังเกิดขึ้นอีกชาติเดียวเป็นโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายและผู้เป็นดังนี้มีอยู่มากจนนับไม่ถ้วนดูก่อนสารีบุตรปุถุชนใดได้ยินเรื่องดังนี้แล้วควรที่จักปรารถนาเกิดในพุทธเกษตรนี้เพื่อจักได้วิสาสะกับผู้มีบุญดังกล่าวมาแล้วดูก่อนสารีบุตรโดยมูลเหตุและคุณวิเศษเพียงเล็กน้อยย่อมไม่เพียงพอที่ใครจะบำเพ็ญตนให้เกิดในดินแดนนี้ได้สารีบุตรคนที่ดีไม่ว่าหญิงหรือชายถ้าได้สดับเรื่องพระพุทธอมิตตาภะจำพระนามนั้นใส่ใจไว้
โดยไม่ให้หลงลืมชั่ววันหนึ่ง2วัน3วัน4วัน5วัน6วันหรือ7วันถ้าแลเมื่อนั้นผู้ใกล้ถึงการมรณะเขาจะได้เห็นพุทธะอมิตาภะแวดล้อมไปด้วยบริวารอันทรงสิทธิ์ครั้นเมื่อถึงแก่มรณะไปแล้วจักได้ไปเกิดในแดนสุขาวดีที่ประทับแห่งพระอมิตาภะพุทธเจ้าสารีบุตรเมื่อตถาคตเห็นผลประโยชน์ดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าทุกคนที่ได้สดับพระธรรมเทศนานี้แล้วควรจักสาธยายมนเพื่อให้ได้เกิดในดินแดนนั้นสารีบุตรตถาคตได้แสดงธรรมเทศนาสรรเสริญคุณวิเศษแห่งพระอมิตาพุทธเจ้าณบัดนี้ฉันใดยังมีพระพุทธอื่นๆในปุริมโลกธาตุเช่นพระพุทธมัญชุโคตกับทั้งพระพุทธอื่นๆอีกเป็นอเนกเท่ากับจำนวนเมล็ดทรายในคงคานาทีทั้งนี้ต่างองค์ก็เผยแพร่สัทธธรรมในสัพพะปุริมโลกธาตุว่าปุถุชนทั้งหลายจงเชื่อพระสูตรนี้อันเป็นความที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทรงเห็นชอบและประทานอารักขาอันมีความแสดงคุณวิเศษของพระอมิตาภะพุทธเจ้าสารีบุตรยังมีพระพุทธอื่นในทักษิณโลกธาตุเช่นพระพุทธจันทรสุริยประทีปพระพุทธยะสารปภะพระพุทธมหาจิสกันทะพระพุทธเมรุประทีปพระพุทธอนันตวิริยะกับทั้งพระพุทธอื่นๆอีกเป็นอเนกเท่ากับจำนวนเมล็ดทรายในคงคานาทีทั้งนี้ต่างองค์ก็เผยแผ่สัจธรรมไปในสัพพะทักษิณโลกธาตุว่าปุถุชนทั้งหลายจงเชื่อฟังพระสูตรนี้อันพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทรงเห็นดีประทานอารักขาแล้วอันมีความแสดงคุณวิเศษแห่งพระพุทธอมิตาพระพุทธเจ้าสารีบุตรยังมีพระพุทธะอื่นๆในปราจีนโลกธาตุเช่นพระพุทธมิตายุสะพระพุทธอมิตลักษณะพระพุทธอมิตทวัตพระพุทธมหาปรภะพระพุทธอื่นๆอีกเป็นอเนกเท่ากับจำนวนเมล็ดทรายในคงคานาทีทั้งนี้ต่างองค์ต่างเผยแผ่สัทธธรรมในสัพพปาจีโลกธาตุปุถุชนทั้งหลายจงเชื่อฟังพระสูตรนี้อันพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทรงเห็นดีและประทานอารักขาแล้วอันมีความแสดงคุณวิเศษแห่งพระอมิตาพระพุทธเจ้าสารีบุตรยังมีพระพุทธอื่นๆในอุดรโลกธาตุเช่นพระพุทธอรจิสกันทะพระพุทธวิศวานนิสโคตพระพุทธทุนปรัตถะพระพุทธอทิตยะสัมภวะพระพุทธชาลินีปรภะกับพระพุทธอื่นๆอีกอเนกเท่ากับจำนวนเมล็ดทรายในคงคานาทีทั้งนี้ต่างก็เผยแผ่สัทธธรรมในสัพพะอุดรโลกธาตุปุถุชนทั้งหลายจงเชื่อฟังพระสูตรนี้อันพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเห็นดีและทรงประทานอารักขาแล้วอันมีความแสดงคุณวิเศษแห่งพระอมิตาพระพุทธเจ้าสารีบุตรยังมีพระพุทธอื่นในอีกโลกธาตุเบื้องล่างเช่นพระพุทธสีหะพระพุทธยสะพระพุทธยสะปรวะภาวะพระพุทธธรรมพระพุทธธรรมทวัตพระพุทธธรรมทรพระพุทธอื่นๆอีกเป็นอเนกเท่ากับจำนวนเมล็ดทรายในคงคานาทีทั้งนี้ต่างองค์ก็เผยแผ่สัทธธรรมไปในสัพพโลกธาตุเบื้องล่างว่าปุถุชนทั้งหลายจงเชื่อฟังพระสูตรนี้อันพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทรงเห็นดีและประทานอารักขาแล้วอันมีความแสดงคุณวิเศษแห่งพระอมิตาพระพุทธเจ้าสารีบุตรยังมีพระพุทธอื่นๆในโลกเบื้องบนเช่นพระพุทธพรหมโคตพระพุทธนักสักราชพระพุทธคันโทตมพระพุทธมหาระจิสะกันทะพระพุทธรัตนะกุสุมปสุตตะปิตาคัตระพระพุทธสาเลนทรราชพระพุทธรัตโนปละคีรีพระพุทธสลาตะทัตทัตพระพุทธสุเมนกัลปะพระพุทธอื่นๆอีกเป็นอเนกเท่ากับจำนวนเมล็ดทรายในคงคานาทีทั้งนี้ต่างองค์ต่างเผยแผ่สัทธธรรมในสัพพโลกธาตุเบื้องบนว่าปุถุชนทั้งหลายจงเชื่อฟังพระสูตรนี้อันพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทรงเห็นดีและทรงประทานอารักขาแล้วอันมีแสดงคุณวิเศษและอมิตาภะพุทธเจ้าสารีบุตร
เธอสำคัญอย่างไรเหตุไฉนจึงกล่าวกันว่าพระสูตรอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทรงเห็นดีและประทานอารักขาแล้วก็ถ้าสาธุชนชายก็ดีหญิงก็ดีถ้ามีศรัทธาเชื่อถือแล้วก็ควรสาธยายมนต์แสดงความปรารถนาที่จะไปเกิดในแดนนั้นดูก่อนสารีบุตรตถาคตกล่าวสรรเสริญพระคุณวิเศษแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นณบัดนี้ฉันใดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านี้ก็ย่อมกล่าวสรรเสริญคุณวิเศษของตถาคตฉันนั้นด้วยถ้อยคำว่าพระสักยมุนีพุทธเจ้าได้ทรงทำการอันยากยิ่งให้สำเร็จกล่าวคือทรงบรรลุถึงซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกมนุษย์สามัญภายในสมัยแห่งความเสื่อม5ประการและเพื่อประโยชน์แก่เวไนยสัตว์พระองค์ทรงเผยแผ่สัทธรรมอันเกิดสิ่งยากที่เข้าใจได้ดังนี้ดูก่อนสารีบุตรในท่ามกลางความชั่วช้าแห่งโลกในสมัยแห่งความเสื่อมนี้ตถาคตได้ฝ่าฝืนความลำบากบรรลุถึงซึ่งอนุสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อประโยชน์แก่เวไนยสัตว์ได้ประกาศพระธรรมอันเป็นสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจได้ความยากของการอันนั้นเห็นปานชนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระสูตรนี้จบลงพระสารีบุตรภิกษุทั้งหลายอีกทั้งเทพบุตรมนุษย์และเหล่าอสูรทั่วโลกบรรดาที่ได้มาสดับพระธรรมบรรยายต่างมีความเลื่อมใสและแสดงความปิติยินดีแล้วทำความเคารพแด่พระองค์และออกจากที่นั้นไปด้วยประการชนีพระสูตรแห่งพุทธนิทานฝ่ายมหายานอันแสดงมาเพียงเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สำเนียกว่าพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสอาสวะทั้งหลายนั้นจริงอยู่แม้ถึงซึ่งนิพพานหมดซึ่งกิเลสเครื่องรัดลึงแล้วก็ดีแต่ที่สถิตแห่งผู้มีกิเลสนั้นมีสวรรค์ภูมิหนึ่งคือสุขาวดีเป็นที่รองรับอยู่ก็อันว่าลักษณะแห่งสวรรค์สุขาวดีดังแสดงมานี้หากวิเคราะห์ไปแล้วที่แท้จริงเป็นธรรมะที่ท่านเอามาแสดงเป็นบุคลาธิฐานโดยยกเอาบุคคลขึ้นเป็นที่ตั้งเรื่องจะเป็นไปได้เพียงไรหรือไม่นั้นความมุ่งหมายของพระอรรถกถาจารย์ท่านมุ่งหมายเพียงให้พุทธศาสนิกชนได้รับความเลื่อมใสในธรรมนั่นเองและในหลักปฏิบัติของมหายานนั้นเล่าท่านก็กล่าวว่าความเลื่อมใสศรัทธาในธรรมสามารถพาข้ามโอคสงสารได้ทั้งปวงพุทธนิทานฝ่ายมหายานที่ได้ค้นพบมาใหม่อันแสดงประวัติและธรรมของสิทธัตถะพุทธเจ้าบรมศาสดาของเราเป็นอันจบลงด้วยประการชนี้ก็จบไปแล้วนะคะพุทธประวัติมหายานพุทธประวัติฉบับค้นพบใหม่โดยเสถียรพันธรังสีจากสำนักพิมพ์สยามซึ่งแนวคิดของผู้รจนาพุทธประวัติฝ่ายมหายานที่ค้นพบใหม่นี้อย่างแรกเลยก็คือเรื่องมูลเหตุการออกบวชของเจ้าชายสิทธัตถะพุทธประวัติเล่มนี้อ้างว่าเจ้าชายแพ้มติเรื่องการทำสงครามในสภาสักยวงศ์เป็นสำคัญแต่ไม่ได้พูดเรื่องเทวทูต4ซึ่งเป็นเหตุตามคัมภีร์ในฝ่ายเถรวาทตรงนี้นะคะก็ต่างกันก็น่าจะพิเคราะห์ได้ว่าการไม่อ้างถึงเรื่องเทวทูต4ชวนให้เข้าใจว่าเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นที่รับรู้กันอยู่น้ำพระทัยของเจ้าชายนั้นมีความโน้มเอียงไปในข้างฝ่ายสงบก็คือรักสงบด้วยบารมีที่ทรงบำเพ็ญมาแต่อดีตชาติจึงไม่นับเป็นเหตุสำคัญในปัจจุบันที่จำเป็นจะต้องอ้างส่วนการอ้างเรื่องแพ้มติในสภาสักยวงศ์ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่คนเขียนหนังสือเล่มนี้น่าจะมุ่งเรื่องเฉพาะหน้าก็คือเรื่องการเมืองทั้งภายนอกและภายในในส่วนสักยวงศ์ที่พัวพันอยู่ใต้อธิปัตย์และแคว้นโกศลโดยหวังว่าความพัวพันทางการเมืองระหว่างสักยวงศ์กับแคว้นโกศลน่าจะมีส่วนผลักดันทำให้เจ้าชายจำเป็นต้องเสด็จนิราชจากพระนครออกไปถือเพศเป็นนักบวชสิ่งที่น่าคิดตามตรงนี้ก็คือตามสามัญสำนึกทางการเมืองผู้มีอำนาจเหนือจะมีความวางใจต่อผู้อยู่ใต้อำนาจนั้นไม่มีแน่นอนแต่ในสุดท้ายพระโอวาทอันเกี่ยวด้วยเรื่องของปฏิมากรก็จบลงด้วยอัปปมาทธรรมค่ะโดยทรงสอนให้เห็นว่าสัพเพสังขาราอนิจจา
สังขารทั้งหลายทั้งปวงตกอยู่ใต้อนิจจลักษณะเหมือนกันหมดนั่นก็คือคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเกิดมาอยู่ในฐานะไหนก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะก็มีสังขารที่เป็นอนิจจังที่เราจะต้องแก่ชรากันเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะสวยจะหล่อสำหรับเรื่องการอธิบายธรรมาธิฐานเรื่องของสุขาวดีที่แปลว่าดินแดนอันเป็นที่รื่นรมก็เท่ากับว่าดินแดนที่มีความรื่นรมนั้นเท่ากับเป็นดินแดนของพระธรรมและธรรมนั้นย่อมมีรัศมีที่หาที่สุดมิได้และมีอายุอันไม่มีที่สุดเป็นนิรันดร์มีความเป็นนิรันดรแห่งพระธรรมนั่นก็คือพระอมิตาภะหรือว่าอมิตายุทธหรืออนันตพุทธนั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งสุขาวดีเรียกอีกอย่างว่าพุทธเกษตรหรือดินแดนแห่งพุทธคติของมหายานแสดงโดยบุคลาธิฐานมีความโน้มเอียงไปทางที่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายแม้แต่สิทธัตถะพุทธเจ้าพระองค์นั้นภายหลังปรินิพพานร่างกายแตกสลายไปแล้วก็เสด็จเข้าสู่พุทธเกษตรแห่งนั้นซึ่งถ้าหากกล่าวโดยธรรมาธิฐานพระพุทธเจ้าหรือว่านิรมานกายผู้เข้าสู่พุทธเกษตรคือตัวพระธรรมหรือธรรมกายที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ส่วนเรื่องทิศตะวันตกแดนที่เป็นที่ตั้งแห่งสวรรค์เกิดจากชาวตะวันออกโบราณที่มีคติว่าความตายเป็นภาวะดับมืดเป็นดวงตะวันลับขอบฟ้าในยามอัสดงคตหรือที่เรียกว่าตะวันตกดินนั่นเองความสว่างดับลงไปในเบื้องทิศตะวันตกทิศตะวันตกจึงเท่ากับเป็นทิศแห่งความดับหรือทิศแห่งความตายเป็นไปในทางของดวงวิญญาณหรือว่าของผู้ดับจิตทั้งหลายเราจะเห็นได้ว่าคนโบราณโบราณจะพูดว่าห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกตรงนี้ค่ะฝ่ายมหายานนะคะก็คิดถึงเรื่องการไปสร้างศาลการคอยล่วงหน้าสำหรับผู้ตายที่คิดว่าเป็นทิศที่ดวงวิญญาณจะไปสู่คือสวรรค์คือสุขาวดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคติพุทธศาสนาสุขาวดีก็เข้าไปถึงประเทศจีนด้วยนะเรื่องของสวรรค์สุขาวดีที่อยู่ทางทิศตะวันตกความคิดนี้ค่ะเป็นความคิดที่ยึดแน่นด้วยจีนมองว่าชมพูทวีปคือแหล่งเกิดพุทธธรรมคือสุขาวดีของตนและชมพูทวีปหรือสุขาวดีนี้ก็คือแหล่งกำเนิดพุทธธรรมซึ่งก็ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจีนในทางภูมิศาสตร์ด้วยนะคะถ้าเราไปดูแผนที่โลกนะคะทางทิศตะวันตกหรือว่าตะวันตกเฉียงใต้ของจีนก็มีประเทศอินเดียนั่นเองเอาละค่ะเวลารายการหมดลงแล้วนะคะวันนี้หนังสือเล่มนี้อ่านจบแล้วนะสัปดาห์หน้ามาติดตามหนังสือเล่มใหม่ท้ายรายการขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆกันทุกคนเลยนะคะดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ผู้ว่ายะลานำหน่วยงานราชการและภาคเอกชนออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์พอ.สว.ในพื้นที่อำเภอรามันที่โรงเรียนบ้านโต๊ะพรานหมู่ที่1ตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำหน่วยงานราชการและภาคเอกชนออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนหน่วยแพทย์อาสาพอ.สว.โรงพยาบาลยะลาซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดยะลาจัดขึ้นออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงได้พบปะเยี่ยมเยียนสอบถามทุกข์สุขความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะได้รับทราบปัญหาความต้องการไปพิจารณาวางแผนและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปโดยมีนายอำเภอรามันหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เป็นโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการประชาชนในพื้นที่มากขึ้นการออกบริการครั้งนี้ได้ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จังหวัดยะลาจึงเป็นโอกาสดีของประชาชนชาวตำบลตลิ่งชันและชาวตำบลข้างเคียงจะได้รับการตรวจรักษาด้านสุขภาพการให้บริการด้านเกษตรบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าบริการตัดผมแนะนำการประกอบอาชีพด้านการเกษตรการให้ความรู้ด้านกฎหมายบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์แจกเมล็ดพันธุ์ผักสนับสนุนพันธุ์ปลาการขึ้นทะเบียนหางานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือมอบให้กับคนชราคนยากจนคนด้อยโอกาสรวมทั้งการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในครอบครัวที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสจำนวน10ทุนทุนละ 1,500 บาทมอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนบ้านโต๊ะพรานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคมจำนวน10ทุนทุนละ 3,000 บาทมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนชราคนยากจนคนพิการจำนวน40ชุด
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
13: สารคดีเกษตรชุดเกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งตอนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพทุกชนิดต่างมีความต้องการน้ำเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเป็นตัวละลายธาตุอาหารในดินเพื่อให้รากดูดขึ้นไปสร้างการเจริญเติบโตและคายน้ำเพื่อระบายความร้อนนอกจากนี้น้ำยังเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดปริมาณและผลผลิตของพืชโดยพืชแต่ละชนิดต่างก็มีความต้องการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์และอายุเพราะหากใช้น้ำน้อยก็จะทำให้โตช้าผลผลิตต่ำแต่ถ้าให้มากไปก็จะสิ้นเปลืองดังนั้นสิ่งที่เกษตรต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการจัดการระบบให้น้ำซึ่งจะสามารถควบคุมปริมาณได้นั่นเองการให้น้ำได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะทำให้เกิดผลดีคือพืชเจริญเติบโตเต็มที่ไม่ชะงักการเจริญเติบโตเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตกำหนดเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้การให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสะดวกและประหยัดเวลาระบบการให้น้ำที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแบ่งได้เป็น2ประเภทประเภทแรกคือการให้น้ำแบบฉีดฝอยโดยฉีดน้ำขึ้นไปในอากาศเหนือต้นพืชกระจายเป็นฝอยแล้วตกลงมาบนพื้นที่เพาะปลูกอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบก็คือสปริงเกอร์ใช้แรงดันตั้งแต่20เมตรขึ้นไปอัตราการไหลของหัวปล่อยน้ำ250ลิตรต่อชั่วโมงเหมาะกับการให้น้ำในบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่ได้มากระบบสปริงเกอร์เหมาะกับแหล่งน้ำที่มีปริมาณมากคุณภาพน้ำปานกลางหากคุณภาพน้ำมีน้อยจำเป็นต้องมีระบบการกรองเพื่อป้องกันปัญหาอุดตันสำหรับพืชผักที่ปลูกเป็นแปลงแบบหวานหรือแบบต้นกล้าเช่นผักกินใบผักหัวประเภทที่2คือการให้น้ำแบบเฉพาะจุดเป็นการให้น้ำบริเวณรากของพืชโดยตรงน้ำจะถูกปล่อยลงสู่ดินให้ซึมไปในดินบริเวณรากของพืชซึ่งระบบนี้จะถือได้ว่าเป็นระบบที่ประหยัดน้ำอย่างแท้จริงเนื่องจากการสูญเสียน้ำจากปัจจัยอื่นน้อยมากและใช้แรงดันต่ำทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายระบบน้ำหยดอัตราการปล่อยน้ำ 2-8 ลิตรต่อชั่วโมงโดยปล่อยน้ำจากหัวปล่อยน้ำสู่ดินโดยตรงแล้วซึมผ่านดินบริเวณรากเหมาะสำหรับพืชไร่พืชผักหรือผลไม้บางชนิดระบบน้ำหยดเหมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีปริมาณจำกัดและต้องมีระบบกรองที่ดีเพื่อป้องกันการอุดตันระบบการให้น้ำทั้ง2ระบบนี้เกษตรกรสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตช่วยประหยัดน้ำและที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วยแหล่งนี้มีทางรอดรู้ทันเข้าใจเกษตรกรไทยร่วมใจรับมือภัยแล้ง

0: ุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากเมืองเมเดยินประเทศโคลัมเบียร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศนายสมคิดปัญญาดีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันให้การต้อนรับและถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพอากาศจากเมืองเมเดยินประเทศโคลัมเบียภายใต้โครงการ Improving Air Quality ซึ่งได้เดินทางมาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นควันโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญจากเมืองเมเดยินประเทศโคลัมเบียมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่12ถึง15พฤษภาคม2569โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศและการศึกษาดูงานการบริหารงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นศูนย์ปฏิบัติการต้นแบบด้านการจัดการปัญหาดังกล่าวในระดับจังหวัดอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกมิติพร้อมกันนี้ยังได้ถือโอกาสร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการคุณภาพอากาศเพื่อนำความรู้จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดยเฉพาะการรับมือกับปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือทางนี้การดำเนินการดังกล่าวนับเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในการสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนพร้อมต่อยอดองค์ความรู้สู่การแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนของกำนัน
9: ศรีสวัสดิ์ใครมาที่หน้าบ้านน่ะ
10: สงสัยจะเป็นญาติของพี่เก่งพี่ก้อยมาจากต่างจังหวัดเพราะหิ้วข้าวของมาพรุงพรังทีเดียว
9: ของเหล่านั้นคงเป็นของขวัญมาให้คุณพ่อคุณแม่พี่เก่ง
10: ของที่เอามาฝากอย่างนี้ไม่ใช่ของขวัญเขาเรียกว่าของกำนันจ้ะคือของที่ให้ด้วยความรักความนับถือ
9: แล้วของกำนันเขียนยังไงล่ะจ๊ะ
10: คำว่ากำนันคำนี้เขียนกอไก่สระอำนอหนูไม้หันอากาศลอลิงของขวัญเป็นสิ่งที่ให้เพื่อรับขวัญหรือแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษส่วนของกำนันคือของฝากของที่ให้กันด้วยความรักความนับถือ
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661 548-00